0: ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้ผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีในจ้างเกินกว่า120กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ถึง5บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้นำยูเครนยังกล่าวหาว่ารัสเซียจงใจโจมตียูเครนในช่วงเวลา

0: ทียบท่าอยู่ที่เมืองบอกโดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
1: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูบินโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีและเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยรัฐวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิชพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีและเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร 75 เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่ 21 เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์ 19 เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น 2026 ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันเอิ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียงมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมบุษนันผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเลี้ยงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮัตจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกรวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอัน

0: ดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2569 ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36
1: 1 นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่านสี่แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมีสองความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาล แต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
12: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายปัจจัยที่จะเกิดนะหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นนึงเลย
11: ครับ
12: ก็คือแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุม
11: ครับ
12: ก็คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตระนองพังงานะครับไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือ ที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนเนี้ยครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเลยอะไรพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนเนี้ยจะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็ขยับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานด้านล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีสุรินทร์บุรีรัมย
13: ์
12: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
13: ครับ
12: อีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีกฮะแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17จะเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้ว
13: คร
12: ับ นะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ในฝั่งทางด้านเหนือครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยตอนบนและก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตโซนนี้จะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุรี
13: รา
12: ชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนเนี้ยจะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
13: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศไว้เบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
12: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาพปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีก
13: ครั้
12: งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
13: ครับ
12: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
13: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผม
12: ใช่ครับ
13: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้ยอมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
12: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องใหม่ในพื้นที่ภาคใต้จากเคสหาดใหญ
13: ่
12: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปป ไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของ Now Casting ที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆนี้ครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวัน2วันเนี่ยนะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
13: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
12: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่แต่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับแล้วข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่ประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
13: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
12: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
13: ่ครับ
12: อาจจะมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้ฝนที่ตกบนเขาที่ทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนี้มันตกอยู่2วัน3วันแล้วยังไงน้ำก็มา
13: ครับ
12: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
13: ครับถูกต้องเลยครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
12: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่พื้นที่ไปนะครับ
13: ผมก็ขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
16: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
15: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
16: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
15: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เล่าประเด
18: ็
17: น
18: ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานาน ซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nose มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบ Traffic Fondue ลดลงกว่า51%เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
19: เราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนเป็นระบบเปิดเพราะนั่นขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติติดตุ่มต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สคือเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงแล้วก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nose นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนเพื่อได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม็น
18: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
20: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้มันแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์หรือว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
18: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
21: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนนายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันให้อิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้น้อมนำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
2: บันแก้วสำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มิให้ทุจริตได้มากครับผม
1: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเมื่อวานเราไม่ได้มาพบกัน
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้มีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับ
1: เพื่อชมมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.นะครับจนถึงเวลา 9:45 น.ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
2: ครับวันนี้เราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสายชนนีซังครับดูแลเรื่องเทคนิคครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยคุณอัคคเดชคัมภีระนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงใน2พื้นที่นะครับนั่นคือลุยไปที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินสมุยนะครับแล้วก็ไปตรวจราชการที่เกาะพังงานครับไปดูเรื่องของการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยที่สวมสิทธิ์ของคนไทยพูดง่ายๆก็คือใช้ชื่อคนไทยบังหน้านะครับและตัวเองเนี่ยอยู่เบื้องหลังเก็บกินผลประโยชน
2: ์
1: รวมถึงผู้มีอิทธิพลต่างๆในพื้นที่นะครับอันนี้คือที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นครับไปต่อครับด้วยการนั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปเกาะพังงานไปที่ก็นั่งไปต่อนะฮะไปที่หาดฟรีดอมนะครับหาดฟรีดอมเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตก็คือเดินทางไปต่อนั่นแหละ2พื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจราชการหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยไปภูเก็ตแต่พลาดไม่ได้ไปเกาะฟรีดอมเพราะว่าต้องรีบไปแถลงข่าวที่จังหวัดระนองนะครับเรื่องการจับสินค้าหนีภาษีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปหาดฟรีดอมเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยสยบข้อครหาเหล่านี้นะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นกันครับอีกประเด็นนึงฮะเรื่องของวิกฤตแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับมีประเด็นเรื่องของการขึ้นบัญชีดำแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานคืออุดรขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยลักลอบเนี่ยก็คือใช้วีซ่าในการท่องเที่ยวแล้วก็หายไปในประเทศของเขานะครับที่เราเรียกว่าผีน้อยนั่นเองหายไปแล้วไม่รู้ไปทำงานอะไ
2: ร
1: กลายเป็นประชาชนแฝงกลายเป็นหลบหนีคนเข้าเมืองเกาหลีเขาก็เลยต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการห้ามคนไทยขึ้นแบล็คลิสต์นะครับในพื้นที่4จังหวัดนี
2: ้
1: นะครับอันนี้เป็นเรื่องของปลายทางที่เขาจะรับคนในประเทศไทยของเราเข้าสู่ประเทศเขาอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขา คำถามอยู่ที่ว่าต้นทางของเรากระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่สายตาประชาคมโลกมองแล้วเนี่ยเขาจะมองดูไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็แรงงานของไทยเรานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของฟุตบอลนะฮะ
2: ฟุตบอลโลกครับ
1: ฟุตบอลโลกนะฮะล่าสุดเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนวันหยุด
2: ครับ
1: บอกว่าอ้าวรัฐบาลเตรียมที่จะใช้เงิน 1,300 ล้านนะครับในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกให้คนไทยได้ดูนะฮะหล
2: ัง
1: จากนั้น1ชั่วโมงบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะต้องดูกันอีกทีว่าเงินที่จะนำมาใช้ในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจาก FIFA เนี่ย
2: ครับ
1: ก้อนเงินกลมๆตอนนี้1,300 ล้านนะครับจะนำมาจากไหนกองทุนกสทช.บวกกับผู้ใหญ่ใจดีภาคเอกชนหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะมาติดตามดูนะครับความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็จะมีหลายฝั่งหลายฝ่ายคนที่ชอบดูบอลก็บอกว่าโอ้จำเป็น คนที่เฉยๆก็บอกว่า เฮ้ยแล้วจะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายทำไมเนี่ยคนก็มีทั้งสองกระแสนะครับเดี๋ยวจะมาคลี่ประเด็นเหล่านี้กันนะครับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะฮะเป็นสงครามระหว่างฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านประธานโสพลสารัมเนี่ยผู้ที่จะต้องรับเรื่องของการที่จะนำแนวคำร้องของฝ่ายค้านไปส่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีเวลาทั้งหมด3วันตอนนี้ได้รับเรื่องแล้วนะครับต้องติดตามดูว่าทางด้านประธานสภาเนี่ยจะยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไรและเมื่อศาลรับแล้วจะมีคำสั่งอื่นใดหรือไม่ศาลอาจจะรับแล้วแล้วก็รอให้ฟังคำวินิจฉัยภายใน60 วันนะฮะหรือรับแล้วมีคำสั่งอย่างอื่นให้ยับยั้งพ.ร.ก.ฉบับนี้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นมิติทางหมายที่เราจะต้องจับตาดูครับเริ่มต้นไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติในพื้นที่และพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนครับที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยในอำเภอเกาะพะงันโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะ
2: ครับ
1: ท่านนายอำเภอก็บอกครับว่าปัญหาต่างๆมีดังนี้พื้นที่มีอะไรดังนี้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของในเชิงพื้นที่เนี่ยที่ได้มีการพูดคุยรายงานกับท่านนายกนะฮะท่านนายกก็บอกว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกของท่านนายกครับลงไปเพื่อติดตามแล้วก็จัดการปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องเกาะพะงันเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับและยังบอกเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสจัดระเบียบให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำไฟฟ้าต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันเนี่ยสามารถยืนบนขาตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถ้าพบการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่นะครับไม่ต้องกลัวย้ำว่าประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นแนวทางของท่านนายกตรวจกำกับดูแลในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์นะครับพื้นที่เกาะเนี่ยนะครับมีความเปราะบางเนี่ยใน 2-3 เรื่องนะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับถ้าใครไปเกาะต่างๆไปท่องเที่ยวเนี่ยก็คงทราบกันดีนะครับบางทีเนี่ยเจอไฟตกนะโรงแรมใหญ่ๆเจอไฟตกเลยครับคุณณัฐพงศ์ครับเคยไปแล้วมีไฟดับตอนเที่ยงคืนด้วยก็ยังมี
2: สาเหตุจากอะไรครับ
1: สาเหตุจากไฟไม่พอครับคือเกาะเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าได้แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันเกินกว่าจำนวนไฟฟ้าที่มีอยู
2: ่
1: นะครับมันก็จะมีไฟตกไฟดับบ้างแต่ก็ไม่นานแล้วก็ไม่เยอะแต่ตรงนี้มันก็คือความไม่เสถียรของระบบสาธารณูปโภ
2: ค
1: เวลาใครไปพูดใครไปบอกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้เกิดการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเรื่องของน้ำอาหารอะไรต่างๆแน่นอนแหละต้องขนมาจากอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาที่เกาะนะฮะตรงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายและบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องของการเน่าเสียอะไรต่างๆ ตรงนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอไปอยู่บนเกาะแล้วเนี่ยเวลาคุณซื้อของทีไรเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่ซื้อกับอีกฝั่ง
2: เลยมันชาร์จเกิน
1: แพงพูดง่ายๆแพงอย่าว่าแต่อาหารเลยนะครับสุราบุหรี่อะไรพวกเนี้ยราคาอีกราคาหนึ่งเพราะคิดค่าขนส่ง
2: ครับ
1: พอราคามันถูกชาร์จขึ้นขนาดเนี้ยเวลาคนไปเที่ยวเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นฉันซื้อมาจากอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยดีกว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกเพนพอยต์หนึ่งปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าโอ้ถ้าเกิดมันช่วยให้ราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงสักนิด
2: ครับ
1: ไฟฟ้ามีความเสถียรสักหน่
2: อ
1: ยนะครับแล้วก็อิทธิพลในพื้นที่เนี่ยไม่มีไม่ใช่ว่าจะไปทำมาหากินปุ๊บเจอชายชะกันตัว ใหญ่เนี่ยยืนดักอยู่แถวๆนั้น
2: อันนี้มันก็น่ากลัวนะ
1: มันก็น่ากลัวหรือมีอาชีพบางอาชีพเนี่ยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2: อันนี้
1: ผมพูดเองนะครับ ไปยืนขายอะไรกันอยู่แถวนั้นคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่ยืนขายอยู่เนี่ยแสดงว่าจ่ายรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าม
2: ันก็เป็นประเด็นได
1: ้มันก็เป็นสิ่งที่คนเขาก็มองได้ไงฮะคือสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วสามารถดำเนินการได้เหมือนสิ่งที่มันถูกกฎหมายในบ้านในเมืองเรา คนเขามองว่ามีการจ่ายส่วนจ่ายรายเดือนจ่ายรายวันเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าอ
2: ัน
1: นี้ประเด็นที่หนึ่งหรืออีกมุมมองนึงก็บอกอ้าวเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใส่ใจไม่ดูแลเลยหรือนี่แหละเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ท่านนายกบอกว่าต้องแจ้งนะครับเบาะแสกับเจ้าหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวเพราะส่วนใหญ่ประชาชนจะเกรงกลัวเพราะว่าอ้าวคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายบนบ้านเราเนี่ยแสดงว่าคุณต้องจ่ายกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
2: ครับ
1: นี่แหละมันคือสิ่งที่ท่านนายกย้ำเตือนบอกว่าแจ้งได้เลยไม่ต้องเกรงกลัว
2: ครับ
1: นะฮะแจ้งกับใครดีครับตำรวจ
2: ครับ
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอจังหวัด
2: ฝั่งของมาไทยนะครับ
1: ใช่
2: ครับตรงนี้ก็มีการแจ้งไปนะครับเพราะว่าทางท่านนายกก็คือลงพื้นที่ครั้งแรกนะที่เกาะพะงันแล้วก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่คุณทรงพลบอกนะครับตรงนี้ก็จะต้องดูในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: สังเกตนะฮะท่านนายกเนี่ยเป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้เนี่ยงานพระราชพิธีจรดพระพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนักหวานนายกก็ไปร่วมงานนะครับพร้อมด้วยท่านปลัดอันสิทธิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคือตามติดท่านไปทุกที่เลยนะฮะเท่ากับว่าถ้านายกสั่งไปแล้วเนี่ยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือท่านอันสิทธิสัมพันธรัตน์เนี่ยก็จะต้องรับรู้รับทราบแล้วจะต้องบอกลูกน้องของท่านคือรองปลัดและผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับรู้รับทราบแนวทางของท่านนายกด้วยเท่ากับว่าถ้าท่านแจ้งแล้วเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยจะต้องแอคชั่นและรับรู้การทำงานเหล่านี้อย่างเต็มที่ฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็มีการเดินทางไปอีกหนึ่งพื้นที่นะครับนั่นก็คือที่หาดฟรีดอมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่มีการยกเลิกภารกิจเมื่อช่วงวันก่อนนะครับที่มีการต้องไปที่ระนอง
1: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะถ้าจำไม่ผิด
2: ครับก็มีการยกเลิกไปแล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่อีกหนึ่งครั้งนะครับไปตรวจสอบในเรื่องของการจัดการผู้ที่มีอิทธิพลที่ปีรุกพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็พอท่านนายกไปเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะในเรื่องของการขอโทษสื่อนะครับที่ขอโทษที่ว่ามาช่วยช้าเกินไปนะครับผิดที่มาช่วยช้าแล้วก็ลั่นว่าต่อจากนี้เนี่ยจะไม่ให้มีการข่มขู่ใครแล้วก็จะเช็คบิลในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มีการเอี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองนะครับนอกจากทางในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการลงพื้นที่ไปนะครับ หน่วยงานที่รับผิดชอบอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับนั่นก็คือทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือมีกรณีของ1ชื่อที่มีการเผยชื่อออกมานั่นก็คือคุณปรินทร์หรือว่าเสี่ยเล็กนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ทรัพยากรตามข้อสั่งการของท่านอนุทินนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่และก็ใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงนะครับในเรื่องของการจัดการกับกลุ่มทุนและก็ผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนครับและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเมื่อวันก่อนนะครับทางท่านสุชาติเองเนี่ยก็มีการสั่งการให้ทางพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของกรมป่าไม้ด้วยติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับบริเวณที่หาดฟรีดอมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทวงคืนผืนป่าและก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไปเพราะมีการเน้นย้ำนะครับว่าต้องดำเนินการรับนะครับในส่วนของผู้ที่กระทำผิดต่างๆเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาด้วยไม่ละเว้นแล้วก็ในส่วนของใครก็ตามนะครับไม่มีการละเว้นทั้งผู้ที่มีอิทธิพลเองหรือว่ากลุ่มทุนรายใดย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกทำลายป่าไม้เนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับโดยผู้ที่มีรายชื่อนั่นก็คือนายปรินทร์หรือว่าเสี่ยเล็กเนี่ยผู้ต้องหาคดีในส่วนของการบุกรุกป่านะครับก็
3: ็ได้เดินทางเข้าพบกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันก่อนนะครับหลังจากที่มีการได้ลงพื้นที่ระหว่างตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นก็จะมีการเข้ามอบตัวครับกับทางตำรวจที่สภ.กรณเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่างๆนะในส่วนของความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และก็พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ด้วยนะครับรวม4คดีด้วยกันจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับก็มีการพบว่ามีการบุกรุกและก็ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยนะครับเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและก็มีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ครับก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งในส่วนของผู้ที่กระทำผิดเนี่ยก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นกรณีที่หาดฟรีดอมที่ทางรัฐมนตรีสุชาตินะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยไปลงพื้นที
1: ่ครับ
3: เมื่อวันก่อนนะครับ
1: นะฮะคือหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยที่ใกล้ชิดแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับป่าไม
3: ้
1: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะต้องไปดูเรื่องของคดีรุกป่านะครับที่เสี่ยเล็กเนี่ยถือเป็นผู้ต้องหาก็คือผู้ถูกกล่าวหาแต่ว่ายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะฮะเพราะศาลยังไม่ได้พิพากษาแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็นผู้ต้องหาซึ่งมีการไปมอบตัวนะครับรับฟังรับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับคือการที่ไปก่อนที่จะมีหมายจับเนี่ยข้อดีคือยังไงฮะข้อดีคือได้รับการประกันตัวเพราะผมมาด้วยความสุจริตและรับฟังมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ขอประกันตัวในชั้น

0: ออกมาเมื่ออะไรและใครเนี่ยเป็นคนออกให
1: ้
0: นะครับต้องตรวจสอบว่าเอกสารนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้เป็นจุดตัดจุดหนึ่งที่จะต้องมีการพิสูจน์กันนะครับในคดีนี
1: ้
0: นะครับว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายฝ่ายรัฐก็บอกว่านี่คือพื้นที่ป่า
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีแผนที่แล้วก็การออกโฉนดอะไรการออกพื้นที่อะไรตรงนั้นเนี่ยมายืนยันส่วนเสี่ยเล็กเนี่ยคุณปริญธรก็จะต้องมายืนยันว่าผมมีเอกสารสิทธิ์สค.1และอยู่ในพื้นที่มานานแล้วซึ่งการในพื้นที่มานานแล้วเนี่ยครอบครองปรปักษ์ไม่สามารถที่จะเอามากล่าวอ้างกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ประเด็นนี้น่าจะถูกตีตกไปแต่สิ่งที่จะต้องพิสูจน์ก็คือว่าเอกสารสิทธิ์หรือว่าสค.1เนี่ยท่านได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้ต้องมาดูกันว่าจะมีการพิสูจน์อะไรกันยังไงต่อไปนะครับซึ่งในกรณีนี้หาดฟรีดอมภูเก็ตเนี่ยการดำเนินคดีกับเสี่ยเล็กเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามทำลายภาพจำฮะที่เขาบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะฮะคุกมีไว้ขังคนจน ก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือว่านายทุนเนี่ยที่มีพฤติกรรมเนี่ยที่อาจจะดูมิชอบด้วยกฎหมายที่อาจจะมีพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ผมย้ำคำนี้นะครับเพราะศาลยังไม่ตัดสินเขายังเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นคิกออฟเนี่ยเรื่องของการดำเนินการเนี่ยกับผู้ที่เป็นนายทุนฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกาะที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตนะฮะส่วนที่เกาะพะงันคนก็ถามเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีๆนายกไปลงอ
1: ่
0: ะมันมีเหตุใดหรือว่ามีใครมาแจ้งหรือไม
1: ่
0: นะครับที่ลงเนี่ยนะฮะเพราะว่าเกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญฟูลมูนปาร์ตี้สุดเหวี่ยงฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะนะฮะแล้วก็ทำมาหากินกันเยอะนะฮะปัญหาคืออะไรฮะ
1: ครับ
0: มีการเขาบอกว่าพ่วงเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยในพื้นที
1: ่ครับ
0: นะก็อาจจะต้องไปดูแล้วแหละว่าอ้าวถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาอยู่ที่นี่หากินกันเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าเขามาครอบงำธุรกิจของคนไทยด้วยแล้วก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าจะต้องไม่มีธุรกิจผิดกฎหมายหรือชาวต่างชาติที่ไปแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่เพราะหลักๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้คนไทยในพื้นที่นะฮะทำมาหากินได้นะครับมีเงินมีทองใช้แล้วชาวต่างชาติเนี่ยต้องเข้าไปท่องเที่ยวไม่ใช่ไปหากินหาผลประโยชน์แทนคนไทยในพื้นที
1: ่อัน
0: นี้คือหลักใหญ่ใจความเมื่อสักครู่ผมบอกว่าทำไมนายกต้องลงไปนะครับเพราะเข้าไปดูครับว่าสถิตินิติบุคคลนะฮะก็คือพวกบริษัทอะไรต่างๆในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันฮะเชื่อไหมครับอันนี้จากกระทรวงพาณิชย์นะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับพบว่ามีนิติบุคคลเนี่ยรวม 16,811 ราย
1: เอา
0: ใหม่นะฮะ 16,811 รายโดยเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติไปร่วมลงทุนทั้งหมดนะฮะ 11,426 รายครับคิดเป็น 67.97%
1: ครับ
0: 68ก็แล้วกันครับแบ่งเป็นเกาะพะงัน 3,000 กว่าราย
1: ครับ
0: จากทั้งหมด 4,000 กว่ารายฮะ
1: ครับ
0: เกาะสมุย 8,000 กว่ารายจากทั้งหมด 12,000 กว่ารายครับเป็นยังไงฮะ
1: โอ้โหเกินกว่าคนไทยไปเยอะมาก
0: 68% ของบริษัทที่เข้าไปลงทุนในเกาะพะงัน
1: ครับ
0: แล้วก็เกาะสมุยครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
1: ครับ
0: คนไทยอ่ะทำธุรกิจจริงๆเนี่ยไม่ถึง 40% ฮะ
1: กลายเป็นว่ามันก็จะเป็น
0: 32% ฮะท่านผู้ฟังฮะ
1: เสียเปรียบหรือเปล่าก
0: ลายเป็นโอ้โหทัวร์ที่เห็นนั้นมันทัวร์ศูนย์เหรียญมั้ยเนี่ย
1: แย่งอาชีพกันหรือเปล่า
0: แย่งอาชีพแน่นอนฮะแย่งอาชีพแล้วครับเช่นนี้ฮะรัฐเลยต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน
1: ่
0: คนไทยถือหุ้นแทนไห
1: ม
0: นอมินีบังหน้าไหมแล้วก็ทุกพื้นที่เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยใช้ช่องว่างกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขอให้คนไทยเนี่ยช่วยเป็นหูแล้วก็ช่วยเป็นตาและช่วยเป็นปากด้วยนะฮะนี่ผมพูดเองฮะ
1: ครับ
0: แจ้งเบาะแสแจ้งไปที่ไหนฮะเมื่อกี้ก็บอกตำรวจใช่ไหมอีกที่หนึ่งฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
1: DSI
0: ทำงานหน่อยนะครับ อันนี้คนไม่ค่อยรู้ไงอันนี้ต้องบอกคือเขาก็ทำงานแหละเพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยทราบถ้าไปเจอเรื่องนอมินีอะไรพวกนี้คุณไปแจ้งได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสายด่วนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: 1202ฮะ1202ฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
1: ครับหรือว่าไปที่สำนักงานยุติธรรมประจำจังหวัดก็ได้
0: ใช
1: ่ DSI ก็อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็เป็นเกิดขึ้นแล้วตกใจนะนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีการประกาศออกมาว่าจะแบนแรงงานไทย4จังหวัดนะครับซึ่งเป็น4จังหวัดที่อยู่ในส่วนของภาคอีสานนะครับตรงนี้ก็มีการประกาศออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศออกมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม69นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็แบนเนี่ยคือแบนตั้งแต่ช่วงต้นปี

0: จนถึงสิ้นปีนี
1: ้แบนคือไม่ให้เข้าประเทศเขา
2: ครับ
1: ถ้าเป็นแรงงานเนี่ยที่มีภูมิลำเนาหรือเกิดในจังหวัดขอนแก่นอุดรชัยภูมิมหาสารคาม4จังหวัดเนี่ยพอเกาหลีเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าประเทศทันทีไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลใดๆในการที่จะมาทำงาน
0: ไปเที่ยวก็ไม่ได
1: ้แม้จะถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ให
0: ้ครับ
1: นะฮะ4จังหวัดนี
0: ้ขึ้นบัญชีไปนะครับขึ้นบัญชีดำ4จังหวัด
1: คนขอนแก่นคนอุดรคนชัยภูมิคนมหาสารคามฟังแล้วแหมใจแป้วเลย
0: บ้านผมเนี่ยคือผมเป็นคนชัยภูมินะจบแล้วคราวนี้คือพอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมากลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยกลายเป็นว่าดูไม่ดีเลยนะเป็นดราม่ากันทั้งจังหวัดเลยนะคร
1: ับ ใช
0: ่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทางท่านนายกเนี่ยก็มีการรับรู้รับทราบแล้วนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงกรณีของการที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอย่างที่เรารายงานไปนะครับอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและก็ที่มหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและก็ประมงตามฤดูกาลตลอดปี2569นี้เลยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายนะครับก็เป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายระงับหรือว่าขึ้นบัญชีดำตรงนี้ได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับเราก็มีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้นะครับพร้อมยกตัวอย่างนะครับการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างที่พังงานนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมแล้วก็วิลล่าที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับแม้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายหรือว่าไม่สามารถตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ได้นะครับย้ำว่าหากมีการกระทำผิดรัฐบาลไม่สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็ยึดหลักกฎหมายและก็ในส่วนนี้ก็หากทำผิดกฎหมายหรือว่าถูกกลั่นแกล้งใดๆรัฐบาลก็จะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่นะครับส่วนข้อกังวลในเรื่องของมาตรการดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้นั้นหรือไม่นะครับท่านนายกบอกว่าเรื่องแรงงานและก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ทั้งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยและก็การให้บริการต่างๆนะครับหากมีประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์หรือว่าในส่วนของความร่วมมือกันระหว่างกันทั้งสองประเทศเนี่ยตนท่านนายกเองเนี่ยจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับเนื่องว่าจากทั้ง2ประเทศเนี่ยรัฐบาลทั้ง2ประเทศก็มีการประสานงานแล้วก็พูดคุยกันอยู่นะครับก็ประเทศก็รู้จักกันดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะต้องเร่งกู้ชื่อเสียงนะครับเพราะอัตราการหลบหนีเป็นผีน้อยเนี่ยนะครับคือใช้วีซ่าท่องเที่ยวใช้วีซ่าแรงงานไปปุ๊บเนี่ยละหายเข้ามาในประเทศเขาเลยไม่ออกไปจากประเทศเขาเนี่ยเขาเลยเรียกว่าผีน้อยผีก็คืออยู่อยากหลบหลบซ่อนซ่อนทำสิ่งบางอย่างที่มันผิดกฎหมายเป็นแรงงานผิดกฎหมายในบ้านเขานั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเร่งเจรจากับทางทูตเกาหลีใต้นะครับเพื่อกู้ชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็สร้างระบบคัดกรองที่เข้มงวดด้วยนะฮะคือประเทศไทยของเราเนี่ยคือต้นทางนะครับ เราต้องเข้มงวดด้วยนะครับโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานรวมถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ที่จะส่งออกแรงงานหรือคนไปท่องเที่ยวเนี่ยคือจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ทางเกาหลีใต้มีความมั่นใจว่าต่อไปเนี่ยแรงงานหรือคนที่จะไปเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นคนที่จะไม่เป็นผีน้อยในอนาคตนะฮะสำคัญที่สุดคือต้นทางของเราเนี่ยหลังจากที่ปล่อยปละละเลยมานานหรือกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้แนวทางใดที่เหมาะสมหรือเพิ่งระลึกได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับที่เราจะต้องเริ่มกันแล้วนะครับในการที่จะสกัดกั้นเนี่ยผู้ที่จะไปทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยอาศัยวีซ่าท่องเที่ยวอาศัยวีซ่าในการทำแรงงานหรือว่าทำงานที่โน
0: ่
1: นนะครับอันนี้ต้องดูแลกันแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องเริ่มแก้ไขนะครับไปดูเรื่องเทคโนโลยี AI กันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้มีคลิปเสียงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับปล่อยออกมานะครับเรื่องบอกว่าโอ้จะเปิดชายแดนไทยกัมพูชานะครับพอมีคลิปเสียงนี้ออกมาเนี่ยนะครับเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็มีการโพสต์ข้อความครับบอกว่ากรณีที่มีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลสั่งการให้เปิดชายแดนไทยกัมพูชาภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับโอ้ไม่เป็นความจริงฮะ
0: ครับ
1: คลิปนี้เนี่ยถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับไม่แน่ว่าใครปล่อยคลิปเสียงนะฮะ
0: ครับ
1: อังเคิลหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจ
0: หรือว่า
1: ไม่ใช่อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาว่าคือไม่รู้ใครปล่อยออกมาเอาอย่างนั้นเถอะแต่คนปล่อยเนี่ยไม่มีความประสงค์ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อสร้างข่าวเท็จนะฮะพอได้ยินเสียงการปล่อยคลิปเสียงทีไรเนี่ยผมไปนึกถึงเหตุการณ์ครั้งก่อนทุกที
0: แต่ว่าครั้งนี้ก็คือยืนยันว่าเป็นคลิป AI ที่มีการปรับเปลี่ยนเสียงนายกไม่ได้พูดเอง
1: นายกไม่ได้พูดฮะไม่เคยพูดนะฮะแต่ว่าเป็น AI ในการสร้างนะฮะคือถ้ามองเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของกฎหมาย AI นะฮะต่างประเทศเนี่ยเขามีแล้วนะครับคือที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยเวลาคุณจะใช้ AI เนี่ยภาพเสียงอะไรต่างๆคุณต้องลงลายน้ำแล้วก็จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายเขาเนี่ยบังคับถ้าคุณไม่ทำมีโทษปรับที่รุนแรงมากนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ของ EU นะฮะส่วนอเมริกาเขาก็มีศาลเรื่องนี้โดยเฉพาะในการที่กำกับดูแลว่าอะไรที่ใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาเช่นแต่งเพลงหรือว่าทำนองเพลงปุ๊บเนี่ยบางที AI เนี่ยไปดึงนะฮะไปดึงเพลงหรือว่าไปดึงอะไรที่มันมีลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยมาใช้ผู้ที่ทำเนี่ยก็จะต้องรับภาระในการที่จะต้องจ่ายในกรณีที่ละเมิดลิขสิทธิ์หากเขาถูกฟ้องร้องเพราะคุณเป็นผู้ใช้คุณจะไปโทษ AI ไม่ได
0: ้
1: นะครับอันนี้คือศาลสหรัฐอเมริกาส่วนจีนฮะอันนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะคือใครที่จะทำเกี่ยวกับ AI ทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทะเบียนกับรัฐบาล
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคุณณัฐพงษ์จะไปสร้าง AI แล้วก็ลงภาพลงเสียงอะไรได้นะครับ
0: อ
1: ันดับแรกคุณต้องลงทะเบียนให้รู้ตัวตนก่อนว่า
0: คุณ
1: จะใช้ AI มีทะเบียนตามกฎหมายคุณถึงใช้ได
0: ้
1: นะฮะอันนี้คือมาตรการของจีนที่เข้มข้นนะฮะและถ้าเกิดคุณใช้ deepfake เนี่ยเป็นคนอื่นหรือว่าคุณใช้ AI ในการสร้างวิดีโอภาพอะไรต่างๆเป็นบุคคลอื่นต้องระบุตัวตนแล้วก็ต้องมีป้ายกำกับอย่างชัดเจนให้รู้ว่านี่คือ AI สร้างนะจ๊ะนี่คือ มาตรการที่เข้มข้นของประเทศจีนคำถามคือประเทศไทยมีหรือยังประเทศไทยกำลังมีครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยเกียร์ว่างนะครับกำลังเดินหน้ากฎหมายปัญญาประดิษฐ์ด้วยตอนนี้มีร่างพระราชกฤษฎีนะครับร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริการที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์พ.ศ.ที่มีการผลักดันเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยจะมีความเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ไม่มีนะคร
0: ับ
1: มีร่างกฎหมายนี้เนี่ยมีการร่างไว้แล
0: ้
1: วนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าสู่สภาหรือมีผลเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องติดตามดูครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมาจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนนะครับประเด็นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันครับกับท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
7: สวัสดีค่ะคุณสมพลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ครับพอครับในปีที่ผ่านมาครับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลากหลายนโยบายนะครับนโยบายหนึ่งครับคือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนก็มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยครับ
7: ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะคือปัญหาเรื่องการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าออนไลน์สแกมส์นะคะก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วก็ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นคือมันไม่ใช่เรื่องการหลอกเอาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะแต่ว่าออนไลน์สแกมเนี่ยบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีกับรัฐแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆมิติค่ะทั้งในแง่ของการทำลายชีวิตของคนที่เป็นเหยื่อซึ่งถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถูกหลอกลวงให้ไปเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็การบังคับให้ต้องกระทำความผิดนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่า false criminality นะคะคือที่ปัญหามันรุนแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อมาหลอกลวงเหยื่อนะคะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ว่าขาดหลักนิติธรรมเป็นฐานปฏิบัติการของสแกมเหล่านี้นะคะรูปแบบของสแกมที่มันมีลักษณะเป็นระบบเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วก็การใช้ระบบเงินที่ขาดการควบคุมนะคะเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งควบคุมได้ยากเพื่อหล่อเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ทำให้ติดตามดำเนินการเรื่องการฟอกเงินได้ยากขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะปัญหาเป็นแบบนี้เนี่ยทางไทยเนี่ยเราก็ได้กำหนดให้ปัญหาเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเรามีบทบาทในเรื่องการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพราะว่าออนไลน์สแกมเนี่ยไม่มีประเทศใดประเทศเดียวที่รับมือกับปัญหานี้ได้นะคะดังนั้นในความร่วมมือระหว่างประเทศก็สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ภายในประเทศเองก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วก็ระหว่างภาคส่วนต่างๆนอกเหนือจากภาครัฐในสังคมด้วยนะคะที่คุณทรงพลถามมาเนี่ยสิ่งที่ทางกระทรวงได้ทำตั้งแต่มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะคะก็คือในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเราจัดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC การประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมประมาณจากประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ400กว่าคนนะคะได้สร้างความตระหนักแล้วก็เหมือนได้ย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆเพื่อที่จะต่อต้านปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเห็นว่าไทยเนี่ยเราพร้อมจะเป็นเหมือนผู้เล่นคนสำคัญที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมในระดับโลกนี่เป็นการประชุมแรกนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์พงเกตแก้วนะคะได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UN Human Rights Council นะคะที่นครเจนีวาที่พี่ๆน้องๆท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวนะคะโดยถ้อยแถลงของท่านเนี่ยนอกจากจะสะท้อนความร่วมมือในการปฏิรูปการดำเนินงานของทาง Human Rights Council นี้แล้วนะคะในปัจจุบันที่ระบบผู้ภาคีเนี่ยนะคะกำลังประสบความท้าทายนะคะแต่ท่านเนี่ยได้เน้นย้ำถึง ัญหาอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนซึ่งเราเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงและเราเนี่ยก็อยู่แนวหน้าของความพยายามระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะการเข้าร่วมการประชุมของท่านครั้งนี้นะคะยังมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเราเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี2568ถึง2570ก็เป็นโอกาสในการแสดงบทบาทแล้วก็วิสัยทัศน์ของเราในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศนะคะรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่อย่างออนไลน์สแกมด้วยค่ะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ยังได้พบกับนายโวเกอร์เติร์กนะคะท่านเป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งทางฝ่ายท่านโวเกอร์เติร์กเนี่ยท่านก็เห็นพ้องว่าอาชญากรรมออนไลน์สแกมเนี่ยนะคะเป็นความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นประเด็นที่ไทยกับทางสำนักงานของ UN เนี่ยสามารถร่วมมือกันได้นะคะตามที่ทางท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้กล่าวในพิธีเปิดซึ่งท่านส่งมาให้เป็นวีดีทัพเนี่ยนะคะในการประชุมที่เราจัดกับ UNOCC เมื่อธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็ที่สำนักงานของท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้เผยแพร่รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบริบทของออนไลน์สแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยดังนั้นเรื่องนี้มันไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็สหประชาชาตินะคะต่อเนื่องจากการประชุมนี้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะแล้วก็ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงนะคะจากหน่วยงานต่างๆของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการฉ้อโกงหรือว่า Global Fraud Summit ที่กรุงเวียนนาออสเตรียนะคะซึ่งการประชุมนี้เนี่ยจัดโดย UNODC นะคะแล้วก็องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ Interpol โดยมีรัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนนะคะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีได้มีบทบาทสำคัญทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมในช่วงการประชุมเต็มคณะนะคะที่จัดโดย Interpol นะคะเพื่อฉายภาพปัญหาออนไลน์สแกมนะคะในระดับโลกแล้วก็กล่าวถึงการดำเนินการของไทยเราเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็มีการกล่าวประกาศคำมั่นของรัฐบาลไทยเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงซึ่งเน้นเรื่อง3เรื่องค่ะมีเรื่องการเสริมสร้างและบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อพัฒนาการตรวจจับการฉ้อโกงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองพยานหลักฐานกิจกรรมสุดท้ายที่ท่านเข้าร่วมก็คือท่านกล่าวเปิดในกิจกรรมคู่ขนานที่ UNODC จัดนะคะซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์สแกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ในห้วงการประชุม Global Fraud Summit เนี่ยท่านก็ยังได้รับการทักทายแล้วก็ได้พบหารือกับผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศต่างๆนะคะเช่นสิงคโปร์สหราชอาณาจักรและสวีเดนนะคะเพื่อหารือผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ในการต่อต้านออนไลน์สแกมแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ
1: ครับจากการผลักดันอย่างแข็งขันของฝ่ายไทยผ่านกรอบพหุภาคีนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับท่านฮะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะก็เราเพิ่งจัดการประชุมแล้วก็เข้าร่วมไปได้ประมาณหนึ่งนะคะตั้งแต่เราประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จับต้องได้เนี่ยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยซึ่งเราดูแลในเรื่องของที่เราเรียกว่า P คือ Partnership นะคะหน่วยงานอื่นเขาอาจจะทำเรื่องการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการมีบทบาทต่างๆของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ของกระทรวงการต่างประเทศก็คือหนึ่งคือว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศนะคะว่าเป็นประเทศที่จริงจังมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องปราบปรามออนไลน์สแกมนะคะก็ได้ช่วยนำไปสู่การที่ประเทศต่างๆเขาทาบทามอยากจะมีความร่วมมือกับเราอะนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเทศที่ได้ประสานมาที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็โดยงานอื่นๆที่ทำงานร่วมกับเราเรื่องออนไลน์สแกมด้วยนะคะว่าอยากจะมีความร่วมมือเรื่องนี้กับไทยเช่นทาง างสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์เป็นต้นนะคะนี่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากประเทศต่างๆที่เขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าหารือกับเราเพื่อมีความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมนะคะก็ยังมีองค์กรระดับภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปหรือ EU ที่มามีความร่วมมือกับเรานะคะยกตัวอย่างล่าสุดก็คือเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่21ถึง22เมษายนนะคะทางไทยกับ EU เนี่ยเราร่วมกันจัดการประชุมอาเซียนรีเจียนอลสัมมนานะคะเป็นเรื่องออนไลน์สแกมไฟติ้งนะคะจัดขึ้นมาก็อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มนอกจากหนึ่งคือเรื่องภาพลักษณ์สองคือมันกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับประเทศต่างๆซึ่งกระทรวงก็จะหารือกับประเทศต่างๆเหล่านี้กับหน่วยงานไทยต่อไปเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการตามจับคนที่เป็นเหมือนผู้เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กฟิชนะคะคือเป็นผู้บงการใหญ่ในเครือข่ายเหล่านี้ก็มีการขยายความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ครับด้วยนโยบายดังกล่าวนะครับคนไทยและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านครับ
7: ค่ะคือนโยบายต่างประเทศของเราปัจจุบันนะคะก็นอกจากให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นต่อเรื่องการเสริมสร้างสานะและความเชื่อมั่นต่อไทยในเวทีโลกตามที่เมื่อสักครู่ได้เรียนทางท่านผู้ฟังและคุณทรงพลนะคะว่าเราได้เข้าไปยกระดับบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางกระทรวงเนี่ยดำเนินนโยบายทางการทูตเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคะคืออย่างเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยที่เราทำก็เพราะมุ่งหวังอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยขจัดปัญหานี้ให้ได้นะคะแล้วก็ช่วยให้คนไทยรวมทั้งประชาชนของประเทศต่างๆเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้นะคะซึ่งกระทรวงก็จะร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างแข็งขันต่อไปนะคะแล้วก็จะแสดงให้ประเทศต่างๆเห็นว่าเราพร้อมเป็นผู้ผลักดันการแก้ไขปัญหานี้ในเวทีระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับท่านนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
7: ก็อยากจะขอย้ำให้ทุกท่านนะคะมั่นใจว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับมิตรประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมซึ่งมันเป็นปัญหาร่วมกันในระดับโลกนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกท่านนะคะประชาชนไทยปลอดภัยจากออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็อาจจะขอให้ทุกท่านรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องตกเป็นเหยื่อทั้งสิ้นก็คงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สแกมเนี่ยปรับตัวไวนะคะแล้วก็มีการใช้กลอุบายกับเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนประเทศไทยในเวทีโลกนะครับที่ได้มีการผนึกกำลังข้ามพรมแดนแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
7: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับประเมินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับบอกว่ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวลงนะครับเหลือร้อยละ 1.5 นะครับและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะฮะก็จะขยับขึ้นสูงเป็นร้อยละ 2.9 เงินเฟ้อคือข้าวของแพงค่าแรงถูกนั่นเองนะฮะเพราะอะไรเพราะสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะฮะ 400,000 ล้านของรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 แต่ก็กังวลละครับพอกู้มาแล้วปุ๊บจะทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยขยับกรอบใกล้เต็มเพดานคือร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีนะครับข้อดีคือมีเงินในระบบข้อที่ต้องกังวลก็คือว่าหนี้จะถึงเพดานแล้วนะครับร้อยละ70อันนี้ก็คือความกังวลนะครับก็เลยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME ที่เดือดร้อนจริงๆเพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงกันอีกครั้งนะครับโดยท่านรองนายกเอกนิติครับคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองครับเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงินก็คือ 400,000 ล้านบาทที่เราได้นำเสนอไปนะครับโดยยืนยันว่านะครับเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของประเด็นความโปร่งใสเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สังคมเนี่ยร่วมตรวจสอบในเรื่องนี้ครับรัฐบาลก็จะมีการจัดเตรียมนะเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นการสื่อสารแล้วก็เปิดเผยข้อมูลและก็รายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยได้มอบหมายและก็กำชับไปยังคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับให้ดูแลในเรื่องนี้นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและก็สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาและก็ปัญหาที่ซ้ำรอยในการใช้เงินกู้เหมือนที่เคยผ่านมาในอดีตนะครับรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาก็มีการดูแลและก็มุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการบริหารจัดการเงินงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดนะครับคุณเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเนี่ยยังไม่ได้มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือสัปดาห์หน้านะครับที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมไปแล้วก็ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนั่นเองนะครับ
1: นะครับติดตามดูการประชุมครม.สัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับจะมีรายละเอียดของไทยช่วยไทยพลัสเข้าหรือไม่นะครับน่าจะเข้าเพราะว่าตามที่คุณเอกนิติเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเริ่มเนี่ย25พฤษภาคมนี
0: ้
1: ในการที่จะลงทะเบียนนะครับยังไงเนี่ยถ้าดูไทม์ไลน์แล้วก็ต้องเข้าวันที่19นะฮะ19พฤษภาคมนี้นะครับก็ต้องติดตามดูถ้าไม่เข้าเนี่ยอาจจะต้องมีการเลื่อนแน่นอนคือถามว่าไม่ทัน25มั้ยมองว่าอาจจะไม่ทันนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะส่วนการที่คุณเอกนิติเนี่ยมีการเปิดเว็บไซต์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ในการเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ทางการคลังด้วยนะครับเพื่อลบข้อครหาว่าทางด้านของฝ่ายค้านบอกว่านี่คือการออกเช็คเปล่าร ู้จักไหมเช็คเปล่า
0: เช็คเปล่าคือ
1: เช็คเปล่าก็คือในทางกฎหมายเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเป็นเจ้าของเช็คผมให้คนเอาเงินเนี่ยไปขึ้น
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้เขียนจำนวนเงินแต่ลงลายเซ็นเอาไว้เนี่ยแหละเรียกว่าเช็คเปล่ากล่าวคือว่าคนที่ถือเช็คใบนี้เนี่ยสามารถกรอกจำนวนเงินได้ตามอำเภอใจ
0: ครับ
1: จะกรอกศูนย์กี่ตัวก็ได้จะร้อยจะแสนจะล้านนี่เรียกว่าเช็คเปล่ากรอกเช็คเปล่าโดยลงชื่อให้เขาเบิกเงินออกไปได
0: ้ครับ
1: แต่เราต้องรับผิดชอบและไม่ระบุจำนวนเงิน
0: ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเช็คเปล่าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่เป็นเจ้าของเงินแล้วก็เจ้าของเช็ค
0: ครับ
1: ซึ่งไม่ควรทำ
0: ครับ
1: นะฮะถ้าในทางการเมืองก็เหมือนว่าประชาชนเลือกรัฐบาลเข้าไปแล้วนะฮะก็คือลงลายมือชื่อในเช็คไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่รัฐบาลเนี่ยก็ใช้อำนาจตามอำเภอใจในการที่จะใช้เงินหรือใช้เงินโดยที่ไม่บอกว่าจะเอาไปใช้อะไรกันบ้างฝ่ายค้านก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าการที่ใช้วงเงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยควรจะมีการกำหนดโครงการกำหนดกรอบอย่างชัดเจนว่าเอาไปใช้อะไรกันบ้างชี้แจงออกมาแจงกันออกมาเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเช็คเปล่านะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าพูดว่าเช็คเปล่าเนี่ยมันก็แรงเกินไปสำหรับรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็บอกไว้แล้วว่าจะเอาเงินไปใช้อะไ
0: ร
1: แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นโครงการนี้ใครเป็นเจ้าภาพและเงินเนี่ยจะให้ใครใช้แล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาดเนี่ยใครจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการไฟฟ้าไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่า
0: พลังงานไหมหรือยังไง
1: ใครได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก
0: ็
1: จะต้องมีการชี้แจงโดยละเอียดซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณเอกนิติบอกว่าเตรียมตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะลบข้อครหาในการที่จะถูกต ตีความว่านี่คือเช็คเปล่าเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและสิ่งใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการขับเคลื่อนนะครับสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆฝ่ายค้านว่ายังไง
0: ค
1: ุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินนะเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเป็นห่วงรัฐบาลนะฮะจะใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหมดภายใน4เดือนเสี่ยงซ้ำเติมวิกฤตทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับก็แนะ3แนวทางนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยจากเดิมที่เก็บไว้เนี่ยลดลงอีกสัก 1% นะฮะตรงนี้น่าจะทำได้ยากอันนี้ผมพูดเองฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าภาษีสรรพสามิตเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลให้รัฐบาลมีเงินถ้าลดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของการขับเคลื่อนงบประมาณมีปัญหาแต่ประชาธิปัตย์เขามองว่าฝ่ายค้านเขามองว่าการลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้ไม่ต้องไปกู้เงินอีกอันนึงก็คือเก็บภาษีลาภลอยแทนการสร้างหนี้สาธารณะที่ใกล้แตะเพดานนะครับอันนี้ก็เป็น2เรื่องเนี่ยที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนนำในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยแนะนำบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าเพิ่งไปกู้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะใช้กระสุนหมดตั้งแต่4เดือนแรกต้นเกมนะครับยังไม่ถึงขั้นวิกฤตต้องออกพรกฉุกเฉินให้ใช้วิธีการลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็เก็บภาษีลาภลอยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ฝ่ายค้านเขาก็แนะนำนะฮะส่วนคำร้องตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ส่งไปถึงประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประธานสภาคือคุณโสพลสารัมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าท่านจะส่งเรื่องตรงนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ซึ่งตามกรอบกฎหมายแล้วก็ต้องภายใน3วันนับแต่วันรับเรื่องครับ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับนั่นก็คือฟุตบอลโลกนะคร
1: ับ
0: ตอนนี้เนี่ยคือทางครม.เนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับว่ามอบหมายให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหน่วยงานในการประสานนะครับกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกซึ่งท่านนายกเนี่ยบอกว่าอยากจะให้คนไทยได้ดูฟรีจะพยายามเต็มที่นะครับซึ่งมันก็มีข่าวออกมาอีก
1: ว่า
0: ในส่วนของครม.เนี่ยมีการวางงบประมาณ
1: ครับ
0: 1,300 ล้านบาทซึ่งยืนยันนะครับว่ายังไม่ใช่เรื่องจริง
1: นะ
0: มันเป็นความจริงนะครับ
1: คือข่าวเนี้ยพอออกมาปุ๊บคนด่าเละเลยฮะ
0: ครับ
1: ด่าเละยังไงฮะก็บอกว่าโอ้โหไปกู้มา 400,000 ล้านคุณยังจะเอาเงินอะไรที่มันมีเนี่ยไปซื้อฟุตบอลโลกให้คนดูอีกหรือเนี่ยพอโดนถล่มแบบนี้คือผมไม่แน่ใจว่าข่าวเนี้ยโยนหินถามทางหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะฮะแต่พอมีบริบทตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบออกมาแก
0: ้
1: บอกเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริง
0: ซึ่งเรื่องนี้นะครับฝ่ายค้านก็มีการออกมาพูดถึงนะครับโดยทางคุณไหมสิริกัญญานะครับก็กังวลว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะซ้ำรอยในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับมีการค้านในเรื่องของการดึงงบประมาณของกทปสและก็กองทุนกีฬานะครับมาใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็เตือนรัฐบาลด้วยว่าให้เร่งสรุปนะครับว่าดูฟรีไหมเรื่องนี้นะครับหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะเป็นการทำให้เสียอำนาจในการต่อรองของเอเย่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ทางฝ่ายค้านได้พูดถึงนะครับสำหรับฟุตบอลโลก
1: คือถ้าในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะคือฟุตบอลหรือว่ากีฬาใดๆเนี่ยถ้าคนอเมริกาจะดูเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: อยู่ในระบบสตรีมมิ่งพวก Netflix แล้วก็Prime Video อะไรแบบนี้กันหมดไงคือถ้าจะดูต้องเสียตังค์นะอเมริกาก็มีปัญหาแต่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: มีช่วงนึงเนี่ยถ้าใครจะดูฟุตบอลแมตช์ลึกๆแมตช์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องจ่ายเงินดู
0: ครับ
1: อย่างเช่น True Vision หรือว่าอะไรต่างๆ
0: ที่
1: เ
0: ป็น AIS Play
1: เบิ้ลทีวีที่จะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองนะฮะคือเรื่องนี้เมื่อก่อนประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการถ่ายทอดบอลโลกแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้ดูกันหรอก
0: ครับ
1: จะได้ดูแค่รอบลึกๆเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยลุงจิ๋วเนี่ยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเขาได้มีการใช้ช่อง5ที่ทหารคุมอยู่จัดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะฮะในช่วงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยอยากดูมาก
0: ๆ
1: เร้าใจคนไทยมากๆสมัยนั้นเนี่ยลุงจิ๋วทำแบบนี้นะฮะก็ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากนะครับทำให้คนไทยได้ดูฟุตบอลแบบสดๆในรอบลึกๆอ
0: ัน
1: นี้คือภาพจำที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นอัศวินม้าขาวเลยนะฮะล
0: ู
1: กจิ๋วในสมัยนั้นต่อมามันก็เป็นประเพณีปฏิบัติเรื่อยๆนะครับในการที่จะขยับขยายฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะในรอบลึกๆรอบตัดเชือกอะไรต่างๆเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูฟรีนะครับคนไทยก็จะเริ่มเคยชินว่าจะต้องได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเนี่ยครบทุกแมตช์นะครับโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับก็จะใช้วิธีการใช้ทีวีทุกช่องเนี่ยนะฮะมาร่วมลงขันกันนะครับจ่ายตังค์กันครับ เพื่อที่จะได้จัดการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยให้ครบทุกแมตช์ นะครับต่อมาก็พัฒนาให้บริษัทเอกชนอะไรไทยบงไทยเบฟอะไรพวกนี้นะมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีการซื้อลิขสิทธิ์แบบครบทุกแมตช์นะฮะก็มีการคือทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ คนไทยก็รู้สึกว่าอ๋อมันคือความเคยชินยังไงฉันก็จะต้องได้ดู
0: จะต้องได้ดูฟรีนะ
1: ถ้ารัฐบาลไหนเนี่ยไม่ให้ดูก็ถือว่าขัดใจถูกไหมมันก็มีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ต้องดูให้ได้แต่ถ้าเกิดคนไทยเนี่ยที่เฉยๆไม่ได้ดูบอลเนี่ยอาจจะขัดอกขัดใจว่าทำไมเราต้องถ่ายทอดฟุตบอลด้วยนะฮะเอาเงินไปใช้ตรงนี้ด้วยทั้งที่ทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้ร่วมแข่งด้วยเลยนะคร
0: ับ ไทยไม่ได้ไปแข่งนะ
1: ไทยไม่ได้ร่วมแข่งนะครับแล้วทำไมเราต้องดูครบทุกแมตช
0: ์เราจะให้เชียร์คือเราไม่ได้เป็นแฟนบอลก็จะงงๆนะ
1: แล้วที่สำคัญ must have เนี่ยที่บังคับโดยกสทช.ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วไง
0: ครับ
1: คนที่เขาบอกว่าเฮ้แล้วทำไมต้องเอาเงินไปลงตรงนี้ไม่ได้มี must have แต่ในทางการเมืองคงหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: นะฮะว่าจะต้องมีการจัดฟุตบอลโลกเนี่ยถ่ายทอดนะฮะส่วนจะแมตช์ไหนแมตช์ไหนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินเนี่ยจะเอามาจากไหนนะครับแหล่งเงินเนี่ยจะไปเอามาจากไหน ครั้งที่แล้วเอามาจากกสทช600ล้านบาท
0: ครับ
1: ก็มีปัญหาการฟ้องร้องกันอยู
0: ่
1: ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องดูว่าจะนำแหล่งเงินจากไหนเนี่ยเอามาใช้เพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกและที่สำคัญใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยเพราะแหล่งเงินต่างๆมีวัตถุประสงค์ในการใช้หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายแน่นอนฮะจะต้องถูกดำเนินการฟ้องร้องกันต่อไปเพราะถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ฝ่ายค้านก็เตรียมตัวที่จะเล่นงานกันอยู่นะครับ ติดตามดูนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกเชื่อว่าน่าจะได้ดูนะฮะแต่เพียงแต่ว่าใช้เงินจากไหนรูปแบบไหนนะครับ
0: อ
1: ันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะออกมาแถลงต่อไปกันอย่างไรนะครับ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
11: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์9:10 น.ถึง 10:00 น.

0: าศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เมื่อโลกเดือดจนเกินทนคนจึงคิดย้ายโลกแต่ทางออกของปัญหาอาจเป็นคำตอบที่ไม่คาดคิดและมาพร้อมกับใครบางคนที่ไม่คาดฝันเพราะความสมดุลทำให้โลกน่าอยู่ที่ปตท.จึงให้ความสำคัญกับความสมดุลสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นและมีทางเลือกใหม่ๆในการใช้ชีวิตรวมทั้งสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เราทุกคนมีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันมาร่วมกันทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่กันนะครับปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย
6: สวัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์วันนี้รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเล่าเรื่องนะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของกำเนิดทศกัณฐ์ค่ะยักษ์ที่มีฤทธิ์มากในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายก่อนนะคะว่าทศกัณฐ์เป็นอีกตัวละครที่สำคัญมากๆในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็ให้ความสนใจนะคะซึ่งชื่อของทศกัณฐ์เนี่ยมาจากคำว่าทศหรือทศะซึ่งแปลว่า10แล้วก็กันที่สะกดด้วยกออะนอเนนแล้วก็ถอฐานนะคะกรันแปลว่าคอนะคะรวมกันก็คือทศกัณฐ์ที่แปลว่าผู้ที่มี10คอนั่นเองค่ะทีนี้ไปเล่าเรื่องกำเนิดทศกัณฐ์ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากนะคะแล้วเป็นต้นกำเนิดของเนื้อเรื่องอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์ก็ต้องย้อนกลับไปนะคะเมื่อครั้งนึงก่อนที่จะเป็นทศกัณฐ์เนี่ยทศกัณฐ์เคยเป็นยักษ์อยู่บนสวรรค์ชื่อนนทกก็คือชาติที่แล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะเกิดมาเป็นทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่อยู่บนสวรรค์ชื่อว่านนทกนะคะนนทกก็คือยักษ์ตนหนึ่งที่อยู่ที่เชิงเขาไกรลาศมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาที่ต้องการเข้าเฝ้าพระอิศวรค่ะนนทกเป็นยักษ์ที่มีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่มากไม่ได้ดูดีแบบเทวดาก็หัวล้านนะคะแล้วก็ผมหยิกด้วยนะคะเทวดาเนี่ยก็เหมือนกับว่าชอบแกล้งนะชอบแกล้งนะคะนนทกเนี่ยมีหน้าที่แค่ล้างเท้าให้เทวดาเท่านั้นเวลาที่เทวดาหรือนางฟ้านะคะมาหานนทกก็จะแกล้งเป็นประจำบางก็เด็ดดึงหัวบ้างลูบหัวบ้างนะคะเตะทีบบ้างนะคะจนผมของนนทกเนี่ยเริ่มล้านลงเรื่อยๆนนทกก็เก็บความคับแค้นใจมาโดยตลอดในขณะที่อยู่บริเวณเชิงเขาไกรลาศวันหนึ่งความอดทนที่มีมานานมากๆก็หมดลงค่ะนนทกก็เลยตัดสินใจไปขอเข้าเฝ้าพระอิศวรไปกราบถึงความดีนะคะกราบทูลถึงความดีที่ตนเองเนี่ยเฝ้าเพียรทำมาโดยตลอดโดยไม่ได้เคยขออะไรจากพระอิศวรเลยแม้แต่สิ่งเดียว นะคะพระอิศวรก็เลยถามว่าอ้าวแล้วต้องการอะไรนะคะจะให้พรหนึ่งข้อนนทกก็เลยขอว่าขอให้ตนเองนั้นมีนิ้วเพชรนะคะนิ้วเพชรก็คือหากนิ้วของตนเองเนี่ยชี้ไปที่ใครผู้นั้นก็จะต้องถึงชีวาวังวายก็แปลว่าตายนั่นเองด้วยความสงสารค่ะพระอิศวรก็เลยมอบพรนั้นให้โดยไม่คิดว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นเนี่ยนนทกจะไปใช้ในทางที่ผิดต่อไปนะคะเมื่อเทวดามากลั่นแกล้งนนทกอีกนนทกก็มีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาบนสวรรค์เป็นปกตินนทกเมื่อโมโหก็ใช้นิ้วเพชรเนี่ยชี้ไปที่เทวดาเป็นว่าเล่นเทวดาก็ตายเกลื่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถมีใครที่จะทานพรของพระอิศวรได้ความล่วงรู้ถึงพระเนตรพระกันของพระอิศวรโอ้โหพระอิศวรก็โกรธมากค่ะที่นนทกเนี่ยนำพรของตัวเองไปใช้ในทางที่ผิดจึงสั่งให้พระนารายณ์ลงไปปราบนนทกให้สิ้นนะคะตอนนั้นพระนารายณ์ก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีฤทธิ์มากเหมือนกันนะคะพระนารายณ์เนี่ยก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าไปแบบปกติก็อาจจะต้องมีการต่อกรกันก็เลยใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดแล้วก็สมองในการที่จะแปลงกายตัวเองเป็นนางสุวรรณอับสรก็แปลว่านางฟ้าที่สวยมากๆนะคะนางอับสรแสนสวยนี้ที่เป็นร่างแปลงของพระนารายณ์ก็ไปเกี้ยวพาราศีนนทกพยายามหลอกล่อให้นนทกฟ้อนรำตามตนไปเรื่อยๆนนทกผู้ไม่รู้ว่าเป็นพระนารายณ์แปลงลงมาก็ลำตามนางอับสรทุกท่วงท่าเลยก็คือเหมือนกับเกี้ยวพาราศีกันอยู่บนสวรรค์นั่นเองนะคะจนไปถึงท่าหนึ่งที่เป็นว่าท่านาคาม้วนหางจะเป็นท่าที่มีลักษณะมือเนี่ยนะคะจะจีบลงมุมทำชี้กับขาของตนเองก็คือเอานิ้วเนี่ยชี้เข้าขาของตัวเองนนทกตอนนั้นเคลิ้มนางอับสรมากนะคะก็เลยลืมไปว่านิ้วเพชรของตัวเองเนี่ยยังทำงานอยู่ก็เลยเผลอค่ะนะคะท่านั้นเนี่ยนาคาม้วนหางทำให้นิ้วเพชรเนี่ยปล่อยแสงเข้าไปที่ขาของนนทกทำให้นนทกเนี่ยล้มลงทันทีนะคะเมื่อนนทกล้มลงปุ๊บนางสุวรรณอับสรซึ่งก็คือพระนารายณ์แปลงกายลงมาเนี่ยก็เลยแปลงกลับร่างเดิมค่ะเป็นพระนารายณ์ร่างเขียวสีกรนะคะเหมือนที่เราเห็นตามรูปปั้นต่างๆเนาะพระนารายณ์ก็ไปเหยียบอกนนทกพร้อมกับเอ่ยวาจาสั่งสอนถึงความผิดในการกระทำของนนทกพอพระนารายณ์สั่งสอนค่ะนนทกก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็ย้อนกลับคืนพระนารายณ์นะด้วยคำพูดที่ว่าดูเอาเธอตัวมีถึงสี่กรยังต้องแปลงกายเป็นนางอับสรมารังแกเราได้หรือแท้จริงคือเกรงกลัวนิ้วเพชรจึงไม่กล้าสู้กันซึ่งหน้าก็เป็นการเย้ยหยันบอกว่าตัวเองเป็นพระนารายณ์มีถึงสี่กรนะคะยังต้องแกล้งแปลงกายมาไม่ยอมต่อสู้ด้วยการที่เห็นหน้าซึ่งกันและกันนะคะทีนี้พระนารายณ์ได้ยินก็โมโหมากก็เลยสาปนนทกเอาไว้บอกว่าชาตินี้มึงมีแต่สองหัดลงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียนสิบพักเกรียงไกรเหาะเหินเดินอากาศได้ในอัมพรกูจะเป็นมนุษย์แต่สองกอนตามไปรานรอนชีวีมึงหมายความว่าพระนารายณ์สาปนนทกว่าให้นนทกตายลงไปเกิดเป็นยักษ์ที่มี10หน้า20มือนะคะมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ตัวพระนารายณ์จะลงไปเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่มี2มือเท่านั้นเป็นมนุษย์ปกติก็จะต่อกรกับยักษ์ที่ชื่อว่านนทกให้จงได้นะคะพอสิ้นคำสาปปุ๊บพระนารายณ์ก็ใช้พระแสงตรีตัดเสียนของนนทกจนขาดกระเด็นค่ะเมื่อสูญสิ้นนนทกนิ้วเพชรในตอนนั้นแล้วนนทกก็กลับชาติมาเกิดตามที่พระนารายณ์ได้สาปเอาไว้เป็นยักษ์ลูกของท้าวลัสเตียนนะคะแห่งเมืองลงกามี10หัว10หน้า20มือแม่ชื่อนางรัชดาพร้อมพี่น้องร่วมอุทธรอีก6ตนยักษ์ตนนั้นก็คือทศกัณฐ์นั่นเองค่ะส่วนพระนารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาในนามที่มีชื่อว่าพระรามมี2มือ2ขาและก็จะตามฆ่าเอาชีวาของทศกัณฐ์ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นกำเนิดของทศกัณฐ์นะคะอันมีที่มาจากนนทกยักษ์ที่อยู่บนเชิงเขาไกรลาศมีหน้าที่ล้างเท้าให้แต่เทวดาเพียงเท่านั้นเองค่ะก็จริงๆแล้วนนทกนะคะไม่ได้ผิดเลยที่ไปขอพรจากพระอิศวรแต่ผิดที่ตนเองนั้นใช้อำนาจ

ไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้รับลมคมไทยนะคะก็ได้ข้อมูลดีๆนะมาจากเว็บไซต์ของสนุก .com เกี่ยวกับเรื่องของกำเนิดทศกัณฐ์นะคะเดี๋ยวใน EP ต่อไปนะคะรับลมคมไทยจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะภาษาวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องเล่านิทานหลักภาษาใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ในระยะเวลาสั้นๆฝากกันเอาไว้ด้วยเอาละค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.คลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

0: ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz นะคะกับรายการดีๆแบบนี้นะคะที่จะเป็นพื้นที่ที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็รอยยิ้มแล้วก็จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสทุกเรื่องราวดีๆรวมไปถึงข่าวสารน่ารู้แล้วก็เสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนใต้กันค่ะสำหรับช่วงแรกของวันนี้เช่นเดิมค่ะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารสำคัญหรือว่าประเด็นเด่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชายแดนใต้กับช่วงเรื่องเด่นชายแดนใต้ค่ะซึ่งประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือการติวเข้มขั้นตอนฮัทก่อนที่จะลงสนามจริงช่วงปลายเดือนนี้ค่ะโดยสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยณโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่นครเมกะนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีฮัทในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยนายสมยศหวังอับดุลเลาะนะคะหัวหน้าฝ่ายวิชาการได้เน้นย้ำเนื้อหาสำคัญ3ด้านค่ะก็คือหลักศาสนาขั้นตอนการประกอบพิธีฮัทที่ถูกต้องการปฏิบัติตนการปรับตัวแล้วก็ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและสุดท้ายก็คือสุขภาพนั่นเองค่ะการดูแลร่างกายให้พร้อมรับช่วงวันสำคัญนั่นเองนะทั้งนี้นะคะเพื่อสนับสนุนให้ฮุจยัตไทยเนี่ยสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ราบรื่นแล้วก็บรรลุเป้าหมายของการเป็นฮัจญ์มักบูลนะคะหรือฮัจญ์ที่พระเจ้าตอบรับอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นการตรวจความพร้อมของทุ่งมีนาอัลฟานะคะยกระดับที่พักแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่พักแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมดูแลผู้แสวงบุญฮัทญ์แบบครบวงจรค่ะซึ่งสำนักงานกิจการฮัทญ์แห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุนะคะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาแล้วก็ทุ่งอัลฟาประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะเพื่อที่จะเตรียมรองรับผู้แสวงบุญชาวไทยในพิธีฮัทญ์ประจำปี2569นี้ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมค่ะทุ่งอาลอฟ้าในยกระดับความสะดวกด้วยการเสริมเบาะเอนให้ผู้แสวงบุญทุกคนภายในเต็นท์นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงห้องน้ำใหม่ส่วนทุ่งมีนาเนี่ยก็จะมีการจัดเตรียมที่พักรับรองตามจำนวนที่ตกลงกันไว้พร้อมบริการน้ำร้อนฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะการตรวจสอบความพร้อมทั้งเส้นทางขนส่งระบบสาธารณูปโภคอาหารแล้วก็แผนเผชิญเหตุทางการแพทย์อันนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างเรียบร้อยนะคะโดยทางหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทญ์ก็ยืนยันความพร้อมในการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยอย่างเต็มที่เพื่อให้การประกอบศาสนกิจเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยรวมไปถึงถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยค่ะมาอีกที่ประเด็นสุดท้ายกันนะคะโดยเขามีการรื้อฟื้นในรอบ30ปีเลยนะคะคือที่ปานาเละจะจัดงานสายน้ำแห่งศรัทธาอัญเชิญหลวงพ่อทุ่งคาลงเรือเชื่อมสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมสองฝั่งบึงค่ะนายจรสุขปานนายอำเภอปานาเละนะคะพร้อมด้วยผู้นำศาสนาแล้วก็พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะได้ร่วมกันเปิดงานณบึงปิยวาค่ะโดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือการอัญเชิญหลวงพ่อทุ่งคาองค์พี่แล้วก็องค์น้องนะคะจากวัดบุพารามและวัดชุติภาวาสนะคะมาประดิษฐานร่วมกันณริมบึงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของคนในชุมชนค่ะกิจกรรมภายในก็จะประกอบด้วยพิธีสงฆ์นะคะมีการตักบาตรแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างการปลูกต้นไม้แล้วก็ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อที่จะปลูกฝังจิตสำนึกแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันค่ะในอำเภอปานาเละยังได้ระบุอีกนะคะว่าการรื้อฟื้นงานนี้เป็นการสร้างพื้นที่ให้คนต่างวัฒนธรรมได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไว้วางใจค่ะโดยตั้งเป้านะคะว่าจะผลักดันให้เป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไปค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวหรือว่าประเด็นเด่นๆที่วันนี้เรามานำเสนอให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงของเรื่องเด่นชายแดนใต้ค่ะเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะตรงจุดไหนของชายแดนใต้อย่าลืมกลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
2: ้ใต้สุดสยามต้องไปยะลาวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานี

0: นราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
1: นี่คือส่วนหนึ่งของผืนผ้าบาติกลวดลายสวยงามทุกผืนผ่านกระบวนการทำมือล้วนๆโดยกลุ่มสตรีทำผ้าบาติกในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
2: รือเสาะบาติกค่ะใช้บล็อกค่ะบล็อกไม้การวาดมือด้วยลายดอกไม้ลายผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอรือเสาะจะเป็นใบไม้ต้นรือเสาะแล้วก็ดอกไม้ต้นรือเสาะแล้วก็มีลายอัตลักษณ์ของบึงบัวบากุงก็หมายถึงดอกบัวแล้วก็ลายช่องลมของมัสยิดกลางอำเภอรือเสาะลายพระราชทานของปีนี้รวมผสมผสานกับลายอัตลักษณ์ของอำเภอรือเสาะคล้ายซาตินซิลพอรีแล้วมันจะแววเหมือนผ้าไหมเลยสบายผ้าเย็นนิ่มดีแต่ในการสวมใส่ดูดีดูมีเสน่ห์ดูมีราคาเลย
1: ด้วยลวดลายที่มีเอกลักษณ์และกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงเป็นที่มาของผืนผ้าบาติกอันงดงามทั้งในรูปแบบของผ้าชิ้นและงานผ้าบาติกแปรรูปในทุกลวดลาย
2: แปรรูปก็คือเป็นชุบนูทำด้วยใจถ้าใจทำแล้วออกมาสวยคือมีความสุข
1: สนใจสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนรือเสาะบาติก 70/16 หมู่2ตำบลรือเสาะออกอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโทร093 549 31

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขกันต่อเลยนะคะกับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะขอพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์และก็ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนนะหรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ3จังหวัดชายแดนใต้กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่บ่อน้ำร้อนกันค่ะใครว่าบ่อน้ำร้อนออนเซ็นเนี่ยจะมีอยู่แต่แค่ภาคเหนือของไทยเท่านั้นที่ภาคใต้ของเราก็มีเหมือนกันนะคะอย่างที่ยะลาเองเนี่ยก็ต้องมาเที่ยวกันที่บ่อน้ำร้อนเบตงเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆตามเรามากันเลยนะคะบ่อน้ำร้อนเบตงก็คือเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ3ไร่ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลตะเนาะแม่เลาะนะคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาโดยเป็นน้ำร้อนธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากผิวดินประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80องศาแล้วก็มีบริเวณของน้ำเดือดที่จะสามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกเลยภายในเวลาแค่7นาทีเท่านั้นค่ะโดยรอบๆก็จะมีความสวยงามอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่สวยเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจสุดๆค่ะโดยในปัจจุบันนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะทำให้บ่อน้ำร้อนเบตงเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาซึ่งภายในก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บน้ำจากน้ำพุร้อนนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี่ยได้อาบแล้วก็แช่เท้าเล่นกันค่ะโดยในแต่ละโซนของพื้นที่เนี่ยก็จะมีการออกแบบมาอย่างดีน่าแช่มากๆค่ะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่นะคะหรือว่าบ่อแช่น้ำร้อนใหม่อาคารทาราบำบัดไปจนถึงที่พักสำหรับใครที่อยากจะนอนค้างสักคืน2คืนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแบบครบครันเลยทีเดียวค่ะรวมถึงการตกแต่งของพื้นที่ในบริเวณบ่อน้ำร้อนเบตงเนี่ยก็ยังมีการตกแต่งแบบไม่ธรรมดาอีกด้วยนะจะเห็นได้จากที่มีรูปปั้นพญานาคที่ตั้งอยู่ริมสระอย่างสวยงามยิ่งใหญ่สุดๆเลยค่ะซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วก็ยังเชื่อกันว่าบ่อน้ำร้อนเนี่ยนะคะมีกฎกรรมฐานซึ่งมีสรรพคุณมากมายในการที่จะช่วยลดไขมันสามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวกโรคปวดเมื่อยโรคเหน็บชาโรคผิวหนังต่างๆแล้วก็จะช่วยกระตุ้นจุดต่างๆของร่างกายให้ผ่อนคลายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขาเรียกว่าบ้านบ่อน้ำร้อนนะคะก็ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ค่ะโดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยนะคะชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มาลายูนะคะโดยเฉพาะชนเผ่าละหูค่ะหรือมูเซอร์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านบ่อน้ำร้อนซึ่งในระยะแรกๆเนี่ยก็มีเพียงแค่ครอบครัวเดียวเองนะคะเพื่อเป็นแรงงานในการทำการเกษตรโดยรับจ้างกรีดยางหรือว่าทำงานในสวนส้มสวนทุเรียนภายหลังก็ได้มีการชักชวนญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากรวมกันเป็นกลุ่มนะคะจนปัจจุบันเนี่ยบ้านบ่อน้ำร้อนก็มีประชากรเผ่าละหูเนี่ยถึง200คนค่ะซึ่งยังคงอนุรักษ์สืบสานอัตลักษณ์การแต่งกายวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะเมื่อถึงช่วงเทศกาลทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็จะต่างพากันนะคะสวมชุดประจำเผ่าที่มีเครื่องแต่งกายอันวิจิตรงดงามเสื้อผ้าก็จะมีการปักลวดลายที่สวยนะคะแขนเสื้อก็จะมีการตกแต่งด้วยผ้าที่เรียกผ้าต่างสีจากตัวเสื้อนะคะนอกจากนี้ชุมชนบ่อน้ำร้อนเนี่ยยังส่งเสริมนะคะให้ประชาชนหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านมีความภูมิใจในท้องถิ่นโดยมีการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมกันคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจแล้วก็มีแนวทางในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไปในทางเดียวกันด้วยนะคะโดยมีการจัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีที่สำคัญของชุมชนทั้งประเพณีชนเผ่าละหูประเพณีลอยกระทงหรือว่าประเพณีวันไหว้บรรพบุรุษของจีนประเพณีสงกรานต์หรือเข้าพรรษาอันนี้ก็มีการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ทำให้คนในชุมชนเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยความรักและก็สามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีอยู่กันอย่างมีความสุขพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็บ่อน้ำร้อนเบตงเนี่ยจึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดยะลาที่น่าไปเยือนกันมากเลยทีเดียวค่ะโดยบ่อน้ำร้อนเบตงนะคะจะอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตงไม่ไกลค่ะก็สามารถขับรถไปบนถนนทางหลวงหมายเลข410ยะลาเบตงนะคะประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นนะคะแยกเข้าไปตามทางคอนกรีตไปราวๆอีก7กิโลเมตรก็จะถึงตัวบริเวณบ่อน้ำแล้วค่ะระยะทางก็สั้นนิดเดียวแค่11กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใครที่อยากจะไปแช่น้ำร้อนก็ไปกันได้นะคะสถานที่นี้สวยงามทีเดียวค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปชิมขนมอร่อยอร่อยเป็นขนมอะไรหรือว่าเป็นอาหารอะไรเดี๋ยวมาติดตามในช่วงของของดีที่ชายแดนใต้กันค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
2: ้เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมาวอป้องกันได้ง่ายๆด้วย5ยอยาแย่ให้สุนัขโมโหยาเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจยาแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบจานข้าวของสุนัขที่กำลังกินอยู่และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักแต่หากถูกกัดต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบ

0: ที่ดี
1: ใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วย
0: มาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้าง
1: แค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้ว
0: เพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเราม
1: าร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
2: ไม่เหมือนที่อื่นเวลาได้ชิมเข้าไปแล้วกรอบหวานมันแบบกินเพลินเลยค่ะขนมโรตีกรอบค่ะเป็นโรตีกรอบแท่ง
0: วิสาหกิจ

0: อยู่ได้นานประมาณ2เดือนค่ะรสชาติก็จะมีความมันกรอบเวลาเคี้ยวแล้วก็รู้สึกถึงความกรอบเป็นชั้นๆของโรตีค่ะแล้วก็มีความหวานที่เราได้เคลือบกับน้ำตาลค่ะเราใส่เป็นใบเตยในน้ำตาลเพื่อจะให้เกิดกลิ่นใบเตยที่มันหอมค่ะในการเคลือบโรตีกรอบมีทั้งขนาด500กรัม200กรัม150กรัมแล้วก็เป็นถุงห่อเล็กค่ะก็มีทำตามสั่งของลูกค้าที่บางคนเขาไม่ชอบหวานเขาก็จะสั่งแบบบางคนก็หวานน้อยเคลือบฝั่งเดียวหรือว่าบางคนก็ไม่หวานเลยก็ไม่เคลือบน้ำตาลหรือว่าจะเป็นรสชาติที่เป็นกรอบเค็มค่ะเป็นรสชาติทรงเครื่องค่ะมีการจัดจำหน่ายทั่วร้านของชำใน3จังหวัดแล้วก็เป็นร้านของฝากที่อยู่3จังหวัดทั้งปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสสำหรับคนที่อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองเราก็รับจ้างผลิตค่ะให้เราเป็นผู้ผลิตและเขาก็ไปทำเป็นแบรนด์ของตัวเองได้เลยค่ะออนไลน์พิมพ์ค้นหาคำว่าวานีตาโรตีกรอบเบอร์โทร0987323773
1: วัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
2: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: าถึงช่วงสุดท้ายที่เนี่ยน่าถูกใจสายกินหลายๆท่านนะคะกับช่วงของดีที่ชายแดนใต้ค่ะวันนี้จะพาไปชิมของอร่อยประจำถิ่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อมายืนพื้นที่นี้นะคะคนนี้ก็คือขนมแจ๊แมะนะคะเป็นเมนูสุดอร่อยเลยทีเดียวเขาบอกว่าขนมแจ๊แมะเนี่ยเป็นขนมพื้นบ้านจาก3จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ในเมนูเชื้อชูอาหารถิ่นนะคะในงานรสชาติที่หายไปหรือว่า Lost Taste ปี3ประจำปี2568ของจังหวัดยะลาค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะซึ่งขนมจ๊ะแมะเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ของหวานนะแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตค่ะเป็นตัวแทนของวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็สายใยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยเป็นขนมที่ทำกันมาอย่างยาวนานโดยมักจะทำขึ้นในฤดูที่ผลผลิตมันเทศมีจำนวนมากเมื่อเหลือจากการทำอาหารอื่นๆแล้วนะคะก็จะนำมาแปรรูปเป็นขนมชนิดนี้ค่ะที่สำคัญการทำขนมชนิดนี้เนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยรวมผู้คนในชุมชนให้มาช่วยกันทำสะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบเคยญาติที่แน่นแฟนค่ะขั้นตอนการทำนะคะขั้นแรกเลยก็คือการเอาหัวมันเทศที่เตรียมไว้เนี่ยไปต้มให้สุกแล้วก็นำมาบดหรือว่าตำนะคะให้เนื้อมันเละเข้ากันอย่างละเอียดเลยแล้วก็ส่วนผสมนะคะก็จะไปผสมกับแป้งสาลีแล้วก็เคาะนวดให้เข้ากันจากนั้นนะคะก็นำมาปั้นเป็นก้อนๆลักษณะคล้ายไข่นกจะเป็นก้อนกลมๆหรือว่าก้อนลีๆก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะเมื่อได้ก้อนขนมที่ปั้นแล้วก็จะนำมาบี้ตรงกลางให้บุ๋มเป็นหลุมนะคะแล้วก็จะตักน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาค่ะโรยลงไปในร่องบุ๋มนั่นแหละแล้วบิเขาเรียกว่าห่อคือทำห่อคึงให้เป็นทรงไข่นะคะหรือจะเป็นทรงกลมอีกครั้งก็ได้นะทีละก้อนจนครบส่วนผสมทั้งหมดนะคะขั้นตอนสุดท้ายเมื่อได้ก้อนขนมที่เรายัดน้ำตาลทรายลงไปแล้วเนี่ยจากนั้นก็ให้นำกระทะใส่น้ำมันนะคะตั้งไฟให้น้ำมันเดือดๆเลยพอเดือดได้ที่ก็หยิบเจ้าขนมก้อนเหล่านี้นะคะใส่ลงไปในกระทะค่ะโดยใช้ไฟปานกลางทอดให้สุกแล้วก็เหลืองอ่อนๆ นะคะเป็นอันว่าสุกเรียบร้อยค่ะตักขึ้นมาใส่ตะแกรงนะคะกรองน้ำมันให้แห้งก็จะได้ขนมที่มีชื่อว่าเจ้าขนมแจ๊ะแมะนะคะซึ่งจะนิยมกินในช่วงฤดูฝนแล้วก็มักจะเสิร์ฟพร้อมกับชาหรือกาแฟในงานบุญต่างๆจุดเด่นก็จะอยู่ที่รสชาติหวานน้อยๆแล้วก็รสมีความกลมกล่อมของไส้น้ำตาลเข้ากันได้ดีกับเนื้อสัมผัสของมันเทศที่เป็นวัตถุดิบหลักนั่นเองค่ะนะฟังแล้วก็น่ากินเลยนะก็คือลักษณะน่าจะคล้ายๆอะไรนะไข่นกกระทาบ้านเราไหมที่เป็นก้อนกลมๆนะคะใช้มันเทศเหมือนกันนะแต่ที่เขาก็จะปั้นบางทีอาจจะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะหรือว่าเป็นวงลีๆแต่ว่าต่างกันก็คือตรงไส้ข้างในเนี่ยเขาจะมีการโรยน้ำตาลอยู่ข้างในนั่นเองค่ะนะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเราจะมาอัปเดตข่าวสารความมั่นคงแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงเมนูอาหารอร่อยๆมาฝากคุณผู้ฟังอย่างนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใต้สันติสุขแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
9: ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอัลฮารอมขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยตัวเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
10: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการสะแอตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณนภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 30.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 74% ท้องฟ้ามีเมฆมากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักมากปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนตัวของที่พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยการจิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: คิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและ

0: ้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: ก้าวทันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสคร.6
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคร.6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz กับดิฉันธัญญนันท์ สัทธารัชนันท์วันนี้เนี่ยโอ้โหหลายเรื่องราวมากเลยที่เราอยากจะนำมาพูดคุยในรายการค่ะซึ่งรายการรักสุขภาพกับสคร.6ชลบุรีก็มาพบกับคุณผู้ฟังในทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาอย่างที่บอกว่าวันนี้มีหลายเรื่องราวของโรคที่จะมาบอกให้คุณผู้ฟังเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนพูดถึงไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเนี่ยก็เป็นข่าวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทั่วโลกจับตามองเลยนะคะแล้วก็มีการคุมเข้มในเรื่องของด่านต่างๆที่อยู่ในประเทศของตัวเองรวมถึงประเทศไทยด้วยทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะได้มีการฟังข่าวอ่านข่าวจากสื่อต่างๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยรายการก็เลยอยากจะนำเรื่องของเชื้อไวรัสฮันตามาบอกคุณผู้ฟังมาย้ำคุณผู้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พบในเรื่องของการระบาดในประเทศไทยนะคะถามว่าติดจากหนูไหมติดจากหนูค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถป้องกันได้ด้วยนะคะไวรัสฮันตานะคะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะมีหนูแล้วก็สัตว์ฟันแท้เป็นพาหะนำโรคนะคะถือว่าเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติค่ะคนเนี่ยมักจะติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองหรือว่าสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนะคะก็ได้แก่พวกปัสสาวะหนูหรือว่าฉี่หนูอุจจาระหนูหรือว่าสารคัดหลั่งของหนูนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังความเสี่ยงพาหะนำโรคนี้เนี่ยก็คือห้องเก็บของนะคะโกดังบ้านร้างซึ่งความเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือมันเป็นพื้นที่ที่อับอากาศค่ะไม่ได้มีอากาศถ่ายเทนะคะโรคนี้เนี่ยติดต่อ อย่างไรส่วนใหญ่อย่างที่บอกเลยว่าติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่มีการแพร่กระจายได้ง่ายค่ะในส่วนของการติดต่อระหว่างคนเนี่ยก็พบได้เฉพาะบางสายพันธุ์ในอเมริกาใต้แล้วก็พบได้น้อยมากนะคะอาการสำคัญนะคะระยะแรกเนี่ยก็จะคล้ายไข้หวัดค่ะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดท้องนะคะในส่วนของอาการที่รุนแรงเนี่ยก็คือปอดอักเสบหอบเหนื่อยหายใจล้มเหลวไตวายเฉียบพลันความดันโลหิตต่ำนะคะสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยนะคะในส่วนของไวรัสฮันตากรมควบคุมโรคเนี่ยก็มีการดำเนินการในเรื่องการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการประสานสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงแจ้งสถานพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองผู้ป่วยสำหรับวิธีป้องกันตนเองค่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการสัมผัสหนูสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูด้วยนะคะรักษาความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัยรวมถึงที่ทำงานด้วยค่ะเก็บอาหารในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะคะถังขยะก็ต้องปิดฝาดูแลให้สะอาดนะคะไม่ให้เป็น

0: ทำยังไงโอ้เหมือนที่เราทำความสะอาดบ้านปกติเลยค่ะก็คือเปิดให้อากาศถ่ายเทนะคะใช้ผ้าขนหนูหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเช็ดเพื่อทำความสะอาดสวมหน้ากากและถุงมือทุกครั้งค่ะพร้อมกับหลีกเลี่ยงการกวาดขยะแห้งนะคะที่ทำให้มันเกิดการฟุ้งกระจายเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆท่านเวลาทำความสะอาดบ้านเนี่ยหลายๆท่านใส่แมสเนาะสวมหน้ากากอนามัยเพราะว่าบางท่านเนี่ยแพ้ฝุ่นเยอะก็เป็นการป้องกันตนเองได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะหลังจากทำความสะอาดบ้านเสร็จบางคนบอกว่าโอ้โหวันนี้เป็นคลีนนิ่งเดย์เลยชุดใหญ่เลยบางทีอาจจะไปเจอขี้หนูอาจจะไปเจอฝุ่นละอองซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามีไวรัสหรือว่ามีเชื้อโรคอะไรไหมเนี่ยหลายๆท่านก็ใส่แมสเนี่ยถูกต้องแล้วส่วนมือเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ถึงขนาดสวมถุงมือเนาะเวลาทำความสะอาดสิ่งต่างๆเสร็จแล้วอย่าลืมอาบน้ำชำระล้างร่างกายนะคะล้างมืออะไรให้เรียบร้อยด้วยนะคะเสื้อผ้าก็ควรจะเปลี่ยนด้วยแล้วก็ซักให้เรียบร้อยนะคะไวรัสฮันตาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยแต่มีอีกหนึ่งโรคค่ะที่เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่ฝนตกนะคะการลุยน้ำท่วมขังเนี่ยค่ะอันนี้เจอในประเทศไทยแน่นอนก็คือเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูถือว่าเป็นภัยร้ายอันตรายหน้าฝนเลยทำไมถึงบอกว่าเป็นภัยร้ายอันตรายหน้าฝนนั้นเดี๋ยวไปติดตามฟังกันในช่วงหน้าค่ะทิ้งท้ายไว้ให้ฟังเลยว่าดูน้ำท่วมขังเสี่ยงโรคไข้ฉี่หนูภัยร้ายอันตรายหน้าฝนเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันซึ่งบอกเลยว่าโรคไข้ฉี่หนูเราพบจริงๆในประเทศไทยค่ะเราจะป้องกันยังไงอาการเป็นยังไงนั้นติดต่อแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
1: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
2: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
3: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอก
4: ใช่ๆเพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
1: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติสำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz กับช่วงรู้ไว้ไม่ป่วยช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังฝนตกหลายพื้นที่เลยรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกหรือว่าเขตสุขภาพที่6ด้วยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าหลายๆท่านเนี่ยกังวลเรื่องของไวรัสฮันตาที่ในข่าวบอกว่ามีสัตว์ปาหะนำโรคคือหนูใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีอยู่อีกหนึ่งโรคที่เกิดจากหนูแล้วก็ติดต่อสู่คนด้วยก็คือโรคไข้ฉี่หนูนะคะฝนตกน้ำท่วมขังแบบนี้ถ้าเกิดว่ารุยน้ำท่วมขังนะคะมีสิทธิ์ที่จะเจอโรคไข้ฉี่หนูแน่นอนค่ะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ส่งผลให้เชื้อโรคหลายชนิดเนี่ยสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมามากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังสาเหตุก็มาจากน้ำฝนที่มันไหลผ่านบริเวณที่มีเชื้อโรคก็ทำให้เชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยเกิดการกระจายสู่สิ่งแวดล้อมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และก็คนนะคะเป็นกลุ่มโรคที่มีความสำคัญแล้วก็มีการแพร่กระจายในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยค่ะโรคที่พูดถึงก็คือโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูนั่นเองขอเรียกว่าโรคไข้ฉี่หนูละกันนะคะซึ่งโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเลปโตสไปราพบในปัสสาวะของสัตว์ฟันแทะก็คือหนูเนี่ยอันนี้พบในหนูแน่นอนเลยนะคะเลปโตสไปราเนี่ยนะคะแบคทีเรียเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนรอยถลอกตามผิวหนังเยื่อบุตาจมูกปากหรือการใช้เข้าทางผิวหนังที่แช่น้ำนะคะเป็นเวลานานค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมักจะระบาดแล้วก็พบโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยในหน้าฝนโดยเฉพาะหลังน้ำลดนะคะถึงไม่ใช่หน้าฝนหรือว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอันนี้ก็ต้องระวังส่วนใหญ่เนี่ยจะพบผู้เสี่ยงนะคะต่อการติดเชื้อก็คือเกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำมีน้ำขังมีพื้นดินชื้นแฉะนะคะก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนพวกฉี่หนูได้หรือว่าปัสสาวะสัตว์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวัวควายหมูหมาแพะหนูรวมทั้งผู้ที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างโรงฆ่าสัตว์ผู้ที่ชำแหละสัตว์ที่มีเชื้อโรคฉี่หนูก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนี้ได้ค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงนะคะส่วนใหญ่อย่างที่บอกเลยว่าพบในผู้ที่ลุยน้ำขังนะคะย่ำน้ำหรือว่าแช่น้ำเนี่ยเป็นเวลานานๆการดูแลป้องกันตนเองนะคะก็อย่างเช่นการสวมใส่รองเท้าบูทขณะลุยน้ำนั่นเองค่ะคุณฟังอันนี้รอดปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเชื้อของโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราอะไปแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆนะคะบางทีเนี่ยขาเราเท้าเราเนี่ยอาจจะ มีบาดแผลมีรอยขีดข่วนมีรอยถลอกตามผิวหนังนะคะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้นะคะหรือบางทีมือเราไปสัมผัสแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียนั้นเอามาขยี้ตาแค่จมูกจับสิ่งของเข้าปากก็อาจจะทำให้ติดโรคไข้ฉี่หนูได้เหมือนกันค่ะอาการจะเป็นยังไงนั้นนะคะอาการของโรคไข้ฉี่หนูนะคะจะมีไข้สูงค่ะแล้วก็ปวดศีรษะนะคะปวดเจ็บกล้ามเนื้อที่โคนขาและน่องอย่างมากอันนี้ค่ะเป็นอาการที่ต้องจำไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราปวดกล้ามเนื้อที่โคนขาแล้วก็น่องเนี่ยก็ให้สันนิษฐานเลยว่าเราอาจจะเป็นโรคไข้ฉี่หนูบวกกับประวัติการใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่าลืมบอกคุณหมอให้ครบเลยนะคะบางท่านเนี่ยก็คลื่นไส้อาเจียนนะคะตาแดงท้องเดินบางรายอาจจะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังไอมีเลือดปนหรือว่าตัวเหลืองตาเหลืองมีเลือดออกในปอดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตับวายไตวายแล้วก็อาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเรามีประวัติไปในพื้นที่ทำการเกษตรแช่น้ำเป็นเวลานานๆหรือว่าที่บ้านน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆแล้วเรามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกประวัติให้กับคุณหมอฟังให้หมดเลยนะคะแต่ทุกโรคเนี่ยมันมีการป้องกันค่ะป้องกันพื้นฐานโดยตัวเองเลยอย่างเช่นในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูนี้ที่เราคุยกันตอนนี้นะคะเราควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำขังเนื่องจากว่าหนูหมูวัวและควายเนี่ยอาจจะมาปัสสาวะไว้แล้วก็ทำให้มีปริมาณเชื้อเนี่ยเข้มข้นนะคะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำที่ท่วมขังหรือว่าโคลนพื้นที่ชื้นแฉะโดยเฉพาะเมื่อเรามีบาดแผลรอยถลอกขีดข่วนหากต้องเดินย่ำน้ำตามตอกซอกซอยคันนาท้องนาท้องไร่ก็ควรจะสวมรองเท้าบูทหรือถุงมือนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปหยิบจับอะไรหรือชุดป้องกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้ฉี่หนูค่ะทีนี้สำหรับเกษตรกรผู้สัมผัสมูลสัตว์หรือว่าสิ่งสกปรกนะคะก็ควรจะล้างมือล้างเท้าอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องรักษาความสะอาดของบ้านเรือนกำจัดขยะเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของหนูเก็บอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้มิดชิดนะคะอย่าให้หนูเนี่ยปัสสาวะใส่นะคะเวลาจะดื่มน้ำก็ควรจะดูด้วยว่าน้ำเนี่ยต้มสุกไหมอันนี้สำหรับบางบ้านที่ยังต้มน้ำกินนะคะแล้วก็กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆด้วยความร้อนก่อนกินอาหารก็ต้องล้างมือด้วยสบู่นะคะหลังจากออกจากห้องน้ำจับสัมผัสสิ่งของที่เป็นสาธารณะทั้งหมดก็ต้องล้างมือนะคะจับต้องเนื้อสัตว์ซากสัตว์หรือว่าสัตว์ทุกชนิดและสัมผัสพื้นที่น้ำขังนะคะดินที่มีโอกาสปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์ดินที่มีโอกาสปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์หรือผู้ที่ทำงานในฟาร์มสัตว์เลี้ยงโรงฆ่าสัตว์หากสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยก็ให้สงสัยไว้ก่อนหรือว่าอาจจะเป็นโรคไข้ฉี่หนูนะคะย้ำอีกเรื่องนึงคืออย่าซื้อยามารับประทานเองนะคะควรจะไปพบแพทย์ทันทีเพราะว่าอาการของโรคเนี่ยเมื่อกี้ที่ได้บอกคุณผู้ฟังไปหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแค่มีไข้เฉยหรือเปล่าเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าให้สังเกตประวัติของตัวเองด้วยว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวหรือเปล่าแล้วเวลาไปหาหมอตอนที่หมอคัดกรองเราต้องเล่าให้หมอฟังเยอะๆนะคะเพราะว่าอาการของโรคเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นหวัดมีไข้หรืออาจจะไปคล้ายอีกโรคนึงก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าประวัติเราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้ฉี่หนูเราก็อาจจะเป็นโรคไข้ฉี่หนูได้อย่าลืมนะคะอาการของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรแล้วอย่าลืมที่จะให้ข้อมูลของเราเนี่ยกับคุณหมอให้เยอะๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงเมาหมอหมอเมานะคะแล้วก็ช่วงของเฟคนิวไม่ขำด้วยตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีการปรับปรุงรายการนะคะค้นหาข้อมูลใหม่ๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะกำลังมีการเตรียมตัวปรับในช่วงของเฟคนิวไม่ขำนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับแพทย์หญิงธนวดีจันเทียนหรือหมอปอนะคะกับรายการเมาส์หมอหมอเมากันอีกแล้วนะคะวันนี้หมออยากจะมาชวนคุยเรื่องใกล้ตัวที่ร้อนที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือการดูแลสุขภาพท่ามกลางวิกฤตความร้อนในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะหมอต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้กำลังเจอแค่หน้าร้อนตามปกติเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแต่เรากำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนหรือ global warming ที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรุนแรงและยาวนานมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรามากกว่าที่คิดนะคะแล้วความร้อนเนี่ยส่งผลยังไงต่อร่างกายของเราอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อร่างกายระบายความร้อนไม่ทันเราก็จะเริ่มเห็นอาการตั้งแต่เพลียแดดเราจะมีอาการเหงื่อออกมากตัวเย็นแต่ชื้นปวดศีรษะเวียนศีรษะและคลื่นไส้ซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องพักด่วนเลยนะคะต่อมาหากอาการรุนแรงมากขึ้นจะมีภาวะที่เรียกว่าโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรกนะคะโรคเนี้ยสามารถเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้ก็คือมีตัวร้อนจัดเกิน40องศาแต่ว่าไม่มีเหงื่อออกมีเพ้อสับสนหรือหมดสติหากพบใครที่มีอาการเหล่านี้ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะแล้วใครเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากความร้อนไม่ได้ทำร้ายทุกคนเท่ากันกลุ่มที่จะต้องระวังมากที่สุดมีดังนี้นะคะ1เลยผู้สูงอายุเนื่องจากกลไกการปรับอุณหภูมิและการหิวน้ำเนี่ยจะช้าลงตามวัยนะคะกลุ่มที่2คือเด็กเล็กเนื่องจากร่างกายเนี่ยเสียน้ำง่ายและยังไม่ได้ระบายความร้อนที่ดีเท่าผู้ใหญ่นะคะกลุ่มที่3ผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจโรคไตและความดันโลหิตสูงกลุ่มสุดท้ายเลยคือผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเช่นวินมอเตอร์ไซค์หรือคนงานก่อสร้างนะคะซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยการดื่มน้ำเมื่อกระหายน้ำก็คงจะไม่พอต้องดื่มหรือจิบเป็นระยะโดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะคะแล้วเมื่อเจอคนที่มีอาการโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรกจะต้องทำยังไงนะคะหมอมีหลักการง่ายๆคือ1โทร3ทำดังนี้นะคะอย่างแรกเลยรีบโทรแจ้ง1669เพราะนี่คือภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะทำแรกคือย้ายผู้ป่วยเข้าที่ร่มพาผู้ป่วยเข้านอนหงายในที่เย็นๆและยกเท้าสูงนะคะทำที่2ก็คือคลายเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้ร่างกายเนี่ยระบายความร้อนได้ดีขึ้น3ระบายความร้อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวย้อนดูขุมขนและประคบน้ำแข็งที่ซอกคอรักแร้และขาหนีบซึ่งเป็นจุดที่มีเส้นเลือดใหญ่นะคะที่สำคัญคือถ้าผู้ป่วยเนี่ยหมดสติห้ามกรอกน้ำเด็ดขาดเพราะมีโอกาสที่จะสำลักลมปอดเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถช่วยชีวิตคนรอบข้างให้ผ่านพ้นวิกฤตความร้อนนี้ไปได้ค่ะต่อมาหลังจากปฐมพยาบาลไปแล้วเราจะปรับตัวอยู่กับโลกที่ร้อนขึ้นนี้ได้อย่างไรนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการปรับตัวกับโลกที่ร้อนขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่การเปิดแอร์แต่คือการปรับพฤติกรรมค่ะหมอมีคาถา ง่ายๆ3เลี่ยงดังนี้นะคะเลี่ยงแรกคือเลี่ยงแดดจัดพยายามไม่ออกไปกลางแจ้งในช่วง10โมงถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องไปจะต้องสวมหมวกปีกกว้างหรือกางร่มนะคะ2เลี่ยงการใส่เสื้อผ้าหนาเลือกผ้าฝ้ายที่ระบายอากาศได้ดีสีอ่อนจะช่วยสะท้อนได้ดีกว่าสีเข้มนะคะ3เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาลสูงเพราะเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยจะได้ให้ร่างกายขับน้ำออกส่งผลให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ำรุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งสิ่งที่หมอกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกซึ่งเราสามารถป้องกันสุขภาพตัวเราเองง่ายๆนะคะโดยที่ดื่มน้ำบ่อยๆอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทและคอยสังเกตอาการคนข้างนะคะหากเราช่วยกันสอดส่องโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุติดเตียงหรือว่าเด็กเล็กเราก็จะผ่านฤดูร้อนระอุไปได้อย่างปลอดภัยนะคะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันหมอจะขอทิ้งคำขวัญสั้นๆนะคะสำหรับเรื่องลมแดดและโรคลมร้อนนะคะก็คือดื่มน้ำบ่อยคลายร้อนไวคลายลมแดดด้วยความห่วงใจจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับช่วงเมาหมอหมอเมากันนะคะขอบคุณมากค่ะ

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: รู้หรือไม่คะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายและอาจรุนแรงกว่าที่คิดไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัววิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้วย3วิธีหลักดังนี้1ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ2ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเข้าไปในสถานที่แออัด3หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน4เมื่อมีอาการควรหยุดพักหยุดทำงานหรือหยุดเรียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น5กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นดูแลตนเองและคนที่คุณรักป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ในการดูแลสุขภาพติดล้างเลี่ยงหยุดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทุกปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กลุ่มควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได
3: ้โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีค่ะคุณฟังทาง FM 99.75 MHz ช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเตือนไปยังผู้ปกครองแล้วก็สถานศึกษาค่ะว่าต้องเฝ้าระวังโรคติดต่อช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะก็ย้ำในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อลดเสี่ยงการแพร่ระบาดในเด็กนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเราคิดถึงช่วงเปิดเทอมเนี่ยเราจะคิดถึงโรคไข้หวัดโรคมือเท้าปากแล้วก็โรคอุจจาระร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดเทอมแบบสดใสน้องๆได้ไปโรงเรียนกันแบบไม่มีโรคเราก็ต้องมาช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้วก็ลดการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นโรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงเปิดภาคเรียนอย่างที่บอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อผ่านละอองฝอยจากการไอจามผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคออ่อนเพลียหากพบว่าเด็กเนี่ยมีอาการป่วยนะคะก็ควรจะหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อสู่เพื่อนนักเรียนและก็ครูนั่นเองค่ะต่อไปค่ะโรคมือเท้าปากนะคะอันนี้ก็พบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะซึ่งอาการสำคัญของโรคมือเท้าปากก็คือมีไข้มีแผลในปากแล้วก็มีผื่นหรือว่าตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวซึ่งโรคดังกล่าวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ผ่านทางน้ำลายน้ำมูกอุจจาระแล้วก็ของเล่นหรือว่าสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจำเป็นต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดของห้องเรียนในเรื่องของของเล่นแล้วก็จุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอค่ะและอีกโรคนะคะที่มักจะพบได้บ่อยในช่วงเปิดเทอมก็คือโรคอุจจาระร่วงค่ะคุณผู้ฟังโรคอุจจาระร่วงเนี่ยเกิดจากอาหารนะคะแล้วก็น้ำที่ไม่สะอาดค่ะซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าพยาธิโดยได้รับเชื้อผ่านการรับประทานอาหารแล้วก็น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปค่ะการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกหรือว่าสุกๆดิบๆอาหารค้างคืนหากเด็กมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายเป็นน้ำหรือว่ามีมูกเลือดปนนะคะในบางรายอาจจะมีการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียร่วมด้วยก็ควรจะให้ดื่มสารละลายเกลือแร่หรือที่เรารู้จักกันว่า ORS นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะการขาดน้ำและเกลือแร่หากการไม่ดีขึ้นนะคะก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่จะช่วยกันป้องกันบุตรหลานของท่านนะคะในช่วงของการเปิดเทอมค่ะคุณผู้ฟังเน้นย้ำเลยนะคะ ปลูกฝัง
5: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหวานแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
9: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี
11: ้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LINE Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่ม LINE สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
9: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอสให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอสซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54ต่อ45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอสวัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์63% ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักมากปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอละงูอำเภอตุ้งว่าจังหวัดสตูลอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตได้งานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
3: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
5: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
6: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับมาพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณนะครับถึง12นาฬิกาเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันนะครับวันนี้ก็เริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับราคาน้ำมันซะหน่อยนะเพราะว่าขึ้นมา2วันติดๆนะครับเมื่อวานเนี่ยขึ้น80กับ90สตางค์นะวันนี้70สตางค์เรียบวุฒเลยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลแต่นี้ดีเซลก็41บาท45สตางค์นะครับส่วน E20 37บาท5สตางค์โซฮอ91 43บาท68สตางค์95ก็44บาท5สตางค์นะครับก็ขึ้นมา2วันติดๆนะในส่วนของน้ำมันก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังคงต้องประหยัดกันละนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไม่ทราบว่าในแต่ละจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ในส่วนของจังหวัดชลบุรีเนี่ยฝนตกเมื่อคืนจริงๆก็ตกมา 2-3 วันแล้วนะอากาศเย็นสบายหลายคนก็เอ๊ะไหนบอกมันซุปเปอร์เอลนีโญมันจะแล้งมันจะไม่ตกนะแต่ล่าสุดอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนตกจะกระจายตัวมากขึ้นนะโดยภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะพัดแรงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่รับมรสุมคือภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือลมมันก็จะมี2ทิศแค่นี้แหละนะฮะก็คือทิศตะวันตกนะอะไรเขาเรียกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นเหนือกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงใต้มันจะสวนอย่างนี้แหละนะว่างั้นเถอะนะนะครับคือถ้าเป็นลมหนาวเนี่ยก็จะมาจากจีนเนี่ยอันนี้เป็นลมมรสุมที่มาจากมหาสมุทรอินเดียซึ่งตอนนี้มหาสมุทรอินเดียก็บอกว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพัดแรงขึ้นนี่ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดแรงขึ้นด้วยก็ส่งผลให้เกิดกลุ่มฝนมีฝนกระจายตัวหลายพื้นที่ช่วงแรกๆนี่นะฮะจุดที่จะตกหนักๆก็จะมีภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ตอนบนกรุงเทพภาคกลางนะครับพูดง่ายว่าไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะแต่ก็ดีแล้วล่ะนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าวันไหนฝนไม่ตกก็ร้อนจริงๆนะโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นตกมาซะหน่อยมันจะได้ไม่ต้องเปิดแอร์มากเพราะว่าค่าไฟก็แพงอีกน้ำมันขึ้นราคาค่าไฟก็แพงนี่ครับไม่เปิดก็ไม่ได้นอนไม่หลับมันร้อนนะครับเพราะฉะนั้นมีฝนหน่อยก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยออกจากบ้านก็ติดตามข่าวพยากรณ์แล้วก็อาจจะต้องพกร่มติดตัวหน่อยนะสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ไปส่งลูกหลานอะไรเงี้ยก็ต้องพกเหมือนกันนะครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนดีเกษตรกรก็จะได้สบายใจนะครับแต่เข้าแล้วฝนจะมากจะน้อยฝนจะทิ้งช่วงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาวัดใจกันแล้วครับว่าที่เขาคาดการณ์ว่าจะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะของเราเนี่ยเป็นเอลนิโญฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยจะเป็นลานิญามันจะต่างกันเอลนิโญก็คือแล้งลานิญาคือฝนตกมันจะสลับกันอยู่นะมันเป็นเรื่องของอุณหภูมิของมหาสมุทรนี่แหละนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับแต่เขาบอกปีนี้มันจะซูเปอร์เอลนิโญนะก็ขอให้ไม่แล้งนานอะว่างั้นเถอะนะเพราะเดี๋ยวจะส่งผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพักโคเมื่อวานก็พยากรณ์อยู่นะครับแต่ยังก่อนอื่นมาข่าวนี้ก่อนนะเชื่อว่าหลายคนสนใจคือชายแดนไทยกัมพูชานะก็กลับมาต้องบอกว่าร้อนแรงอีกรอบเมื่อวานนี้ที่พื้นที่โอสเม็ดช่องจอมสุรินทร์ถ้าท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกก็คือจุดที่กลายเป็นเรียกว่าจุดบัญชาการกับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์ที่ไปจำลองเป็นสถานีตำรวจเป็นโรงพักเป็นสถานที่ราชการของประเทศต่างๆแล้วก็จำลองต่างๆจุดนั้นที่อยู่กันหลายพันคนก่อนที่ไทยเราจะยึดไว้แล้วก็ทำให้พวกสแกมเมอร์แตกลังนี่แหละเมื่อวานนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับตอนแรกข่าวมันก็สับสนนะว่าเป็นไงสรุปแล้วเนี่ยกองทัพบกเขาสรุปเลยว่าช่วงเช้ามีทหารกัมพูชา 10-15 คนแล้วก็ชาวต่างชาติ2คนมายุยุไอ้ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับสรุปแล้วก็คือฝรั่งชาวอังกฤษคนที่เคยเอาสีไปฉีดตู้คอนเทนเนอร์ที่ตราดเขียนคำว่าทิฟก็คือโจรหรือขโมยคือมาด่าไทยเอาว่างั้นเถอะเนี่ยไอ้คนเนี้ยคนเดิมเลยเนี่ยก็ไปอีก
ไปที่โอซเมดแล้วเขาก็ไปทำคลิปกำลังจะโจมตีไทยเนี่ยระหว่างทำคลิปก็ทหารไทยแล้วก็ยิง2นัดนะครับยิงขึ้นฟ้านะคือเตือนว่าอย่ามาลุกล้ำแล้วมันถ่ายไว้พอดีก็เลยทำเป็นคลิปเผยแพร่ทางโซเชียลอยู่ในขณะนี้แหละวันนี้ก็หลายคนคงได้ดูกันอยู่นะครับนี่คือช่วงเช้าก็คือเรายิงเตือนพอตกเย็นนะกัมพูชาเขาก็มีการยั่วยุมีการยิง11นัดตลอดแนวนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวอื่นนะทางกองทัพบกเขาก็ย้ำว่าเขาก็ตรึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการลุกล้ำอธิปไตย

ลักษณะเหมือนเขาบอกว่าจะมาเช็คกำลังว่าเอ๊ะทหารไทยยังอยู่หรือเปล่ากับสงกรานต์แล้วมาหรือยังประมาณนั้นแหละนะครับบางทีเอ๊ะอาจจะแบบยึดแล้วอาจจะไม่ได้ประจำอยู่จริงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับพวกปราสาทต่างๆที่ตอนนี้เราส่งเสริมเป็นท่องเที่ยวไงประชาชนไปเที่ยวกันด้วยแต่จุดแบบนี้ก็มันชายแดนมาติดกันเลยว่างั้นเถอะนะแล้วก็ฝั่งเขาก็เป็นทั้งคาสิโนเป็นทั้งฐานสแกมเมอร์นะครับก็เริ่มมีการยั่วยุและตัวดีก็คือชาวต่างชาติชาวอังกฤษนี่แหละนะครับที่ทำคลิปแล้วก็คนที่บอกเอาสีไปเขียนตู้คอนเทนเนอร์ที่ตราดเนี่ยเขามาทำคลิปแล้วก็คือก็คงจะพยายามทำคลิปแต่ลักษณะค่อยๆขยับค่อยๆขยับมาใกล้แนวเขตรั้วลวดหนามที่เรากั้นไว้นั่นแหละนะครับก็ขอให้นะครับไม่เกิดปะทะแล้วกันนะนะครับเพราะว่าผมว่าก็มีส่งผลดีกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ยิ่งมีแบบนี้มันก็ชัดเจนว่าคนไทยเราก็ย้ำอยู่แล้วว่ามันคงไม่มีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายในเร็ววันนี้หรอกนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเปิดด่านอันนี้ไม่มีแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็คือเมื่อวานนี้นายกอนุทินก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับหลายคนถ้าติดตามในโซเชียลเนี่ยช่วง 2-3 วันเนี่ยน่าจะได้ยินคลิปนี้นะเป็นคลิปเสียงคลับคล้ายคลับคลานะครับฟังมันก็จะบอกเหมือนมันก็สัก 70% นะแต่ประมาณ 70% นะความเหมือนนะอันนี้คือต้องบอกว่า AI มันทำเหมือนนะครับเพราะนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ออกมายืนยันเลยกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาเผยแพร่คลิปเสียงคลิปนึงในโซเชียลอ้างว่าเป็นคลิปเสียงของนายกไทยเตรียมการให้เปิดด่านคือลักษณะข้อความลักษณะเดี๋ยวเตรียมการเปิดด่านเลยตอนนี้เราอยู่เฉยรอให้เรื่องเงียบก่อนพอเงียบแล้วคนเริ่มไม่สนใจแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดกันอะไรประมาณนี้พูดประมาณนี้นะ ผมก็ฟังแต่มันก็ตะกิดตะขวงใจไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะมีนักการเมืองไทยคนไหนกล้าพูดโดยเพราะยิ่งไปพูดแล้วก็มีการบันทึกไว้เนี่ยมันเหมือนกับการทำลายตนเองเลยนะเพราะฉะนั้นนายกบอกไม่ใช่ผมเป็น AI ชัดเจนนายกยังบอกให้ผมพูดไม่เก่งแบบนั้นคือไอในคลิปเนี่ยมันพูดคล่องเลยนะครับคนละสไตล์กับนายกอันนี้ก็พูดแบบคล่องเลยเดี๋ยวเตรียมเปิดด่านเลยนะเดี๋ยวรอให้เรื่องเงียบๆพอเรื่องเงียบแล้วเดี๋ยวคนไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวเรามาเปิดประมาณนี้สั่งการนะคือมันไม่ใช่อ่ะนายกบอกอย่าไปเชื่อผมไม่พูดเก่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการแบบนี้เยอะจริงๆและมันก็เยอะจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเยอะจริงๆไอ้โปรแกรมที่ใช้เนี่ยมันก็มีหลายตัวนะซูโน่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไปสั่งเรื่องโทนเสียงได้หรือเปล่านะแต่พวกเจมินายพวกนี้ทำได้นะครับมันทำอย่างที่ผมบอกนะ 60-70%นะครับถ้าใครเคยฟังในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้นะแต่ถ้าใครยังไม่ฟังก็อย่าไปฟังเลยเพราะนายกบอกแล้วว่ามันเป็น AI มันไม่ใช่ของจริงนะครับที่สำคัญคนที่เอามาแชร์นี่ก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวเขมรคือเขาตั้งใจจะโจมตีแล้วประเทศนี้มันก็แหมสุดๆจริงๆนะตั้งแต่ตัวผู้นำเลยไอ้นั่นก็สารพัดคลิปใช่ไหมคลิปเสียงโทรศัพท์คลิปอะไรเยอะแยะไปหมดจนมาถึงอินฟลูอันนี้ก็ทำ AI คลิปเสียงเลยกะว่าให้คนไทยตีกันเองอะว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นนายกบอกไม่มีนะครับแล้วก็นายกก็ย้ำมาโดยตลอดนะอย่างเรื่องการยกเลิก MOU 44เนี่ยนายกบอกไทยเราดำเนินการได้ฝ่ายเดียวไม่จำเป็นจะต้องไปขอความเห็นชอบจากฝ่ายใดหรือคือกัมพูชานะครับและจนถึงณวินาทีนี้ไม่มีการเจรจาเรื่องการเปิดด่านและก็คงจะไม่มีการเจรจาล่ะนะครับคือตอนนี้ทำได้เพียงจะบอกว่าลื้อฟื้นความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้นะเพราะแม้แต่สถานทูตเนี่ยเราก็สถานทูตไทยทั้งในกัมพูชาและกัมพูชาในไทยก็เหลือแค่เจ้าหน้าที่เฝ้าอาคารเองนะครับตอนนี้อยู่ที่การแบบอาจจะมีการติดต่อกันบ้างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเริ่มนับหนึ่งใหม่อ่ะว่างั้นเถอะแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบมาลื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับก็จะลื้อฟื้นยังไงเมื่อวานยังส่งทหารมายั่วยุตลอดแนวอยู่เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สบายใจได้นะก็

ไม่มีเรื่องการเปิดด่านแน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วงต้องบอกว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมานะเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกมาพูดเยอะสืบเนื่องมาจากการยกเลิก MOU 44แล้วก็พอดีนายกไทยก็เดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์แล้วไปเจอฮุนมาเนตพอเจอคราวนี้ก็มีข่าวในโซเชียลว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดด่านแล้วมีคลิปนี้ตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะจริงๆต้องบอกว่านายกอนุทินเป็นนายกรอบนี้เนี่ยเจอพวกคลิปลักษณะแบบเนี้ยสองรอบแล้วรอบแรกนี่คลิปที่บอกว่าการให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก600เป็น 3,000 ไหนในรอบนั้นอันนี้ก็ไม่จริงนายกบอกไม่ได้พูดนะแล้วก็รอบนี้ก็เป็นเรื่องสั่งเตรียมการเปิดด่านแต่รอให้ตอนนี้เรื่องมันเงียบๆก่อนโอ้ทำขายประมาณ 60-70% แต่ยืนยันไม่จริงนะนายกบอกเลยว่าเป็น AI ชัดเจนผมพูดไม่เก่งแบบนั้นอย่าไปเชื่อเดี๋ยวนี้มีการใช้วิธีการลักษณะดังกล่าวมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องระวังนะครับ เวลาโทรศัพท์คุยกับใครหรือว่าวิดีโอคอลกับใครหรืออะไรเงี้ยบางครั้งปลายสายนี่ไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์ที่เรียนเสียงมาก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้จริงๆพวกสแกมเมอร์เวลาเขาโดนจับที่ไปทำอยู่งานอยู่กัมพูชาพอโดนจับเขายังให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าคนไทยบางทีเวลาแบบรู้ว่าเป็นสแกมเมอร์นะพอโทรมาก็ทำแกล้งคุยนานๆเขาบอกไม่ถูกต้องถ้ารู้เป็นสแกมเมอร์รีบวางสายเลยเพราะว่าปลายสายนี่บางทีคือเขาก็เล็กคอร์ดเสียงเราไว้แล้วเขาไปทำแบบนี้แหละได้เอาโทนเสียงให้คล้ายแล้วเขาอาจจะเอาโทนเสียงเราเนี่ยไปหลอกเพื่อนๆเราได้อีกเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นสแกมเมอร์รู้ว่าเป็นพวกคอร์เซ็นเตอร์ไม่ต้องไปคุยนานบางคนอยากทำแบบคอนเทนต์กดเล็กคอร์ดอีกเครื่องทำคุยหลอกล่อที่ไหนได้นะฮะอาจจะถูกเอาโทนเสียงเราเนี่ยไปใช้หลอกคนอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ย้ำนะนายกไม่ได้พูดเรื่องเตรียมการเปิดด่านเป็น AI ที่สำคัญคือเป็น AI มาจากฝั่งกัมพูชาเราต้องรู้เท่าทันเขมรในช่วงนี้นะครับสถานการณ์ชายแดนก็อาจจะกลับมาเป็นข่าวเป็นคราวในช่วงนี้อยู่หน่อยๆนะครับหลังจากยกเลิก MOU 44แต่โดยทั่วไปทางกองทัพก็บอกว่าสถานการณ์ก็ยังเรียบร้อยดีไม่พบการเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามแต่อย่างใดนะครับอ่ะไปกันย้อนไปที่เมื่อวานนี้ซะหน่อยนะเป็นวันพืชมงคลนะครับผมไปดูราชบัณฑิตมาแล้วนะครับบอกว่าออกเสียงได้2อย่างนะครับออกเสียงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทยคือพืชมงคลแต่ใครออกเสียงว่าวันพืชมงคลก็ได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าออกเสียงตามสมัยนิยมคือคนไทยส่วนใหญ่ออกแบบนี้นะครับแต่ถ้าออกถูกต้องคือพืชมงคลนะครับเมื่อวานก็มีพิธีกันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงละนะครับในหลวงก็เสด็จนะครับหลังจากเริ่มพิธีนะครับก็มีการพยากรณ์ความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยเสี่ยงทายหยิบเครื่องนุ่งแต่งกายผ้านุ่ง6คืบเพราะฉะนั้นพยากรณ์ก่อนในเบื้องต้นนะว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างเพราะฉะนั้นน้ำน้อยการทำนาในพื้นที่ที่น้ำอาจจะเข้าไม่ถึงนะเนี่ยอาจจะมีปัญหาจะได้รับความเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่หลังจากนั้นพระโคก็เสี่ยงทายโดยการเลือกกินนะครับพระโคเนี่ยปีนี้กินถั่วกินน้ำกินหญ้าและกินเหล้าคือพระโคเนี่ยจริงๆนะก็กินเหล้าทุกปีนะชอบดริงก์เหมือนกันนะดูแล้วนะครับก็กินถั่วก่อนแล้วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้าทายว่าพลาหารพักษาหารอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรนะครับธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์การคมนาคมสะดวกการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองคือเสียงทายโดยการผ้านุ่งเนี่ยไม่ค่อยดีคือน้ำจะน้อยแต่พอเสียงทายโดยพระโคเนี่ยถือว่าดีอุดมสมบูรณ์นะครับ
แล้วก็การคมนาคมสะดวกที่สำคัญคือการค้าขายดีเศรษฐกิจดีเพราะฉะนั้นถ้านับจากพระโคเนี่ยถือว่าดีนะพอพระโคกินถั่วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้าพูดง่ายคือกินเหล้าผสมน้ำแล้วมีกับแก้มเป็นถั่วกับหญ้านะครับก็เลยคล่องเลยนะอุดมสมบูรณ์นะครับผมดูก็เนี่ยส่วนใหญ่พระโคก็จะกินประมาณ 3-4 อย่างเนี่ยทุกปีนะก็จะประมาณนี้คือก็จะจัดใส่กระทงนะใบตองอ่ะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีจริงๆแล้วพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนี่ท่านผู้ชมครับเริ่มมาเริ่มอีกครั้งนะอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่4นะก็อย่างที่ทราบแหละนะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงผนวดอยู่นานน่ะกว่าจะมาครองราชสมบัติแล้วท่านก็รื้อฟื้นพระราชพิธีนี้นะครับนะครับและภายหลังเสร็จสิ้นนะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็มีภาพน่ารักของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ไปร่วมในไปยังแปลงนาสาธิตและไปเก็บพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ในหลวงทรงปลูกเพื่อนำมานะร่วมในพิธีวันพืชมงคลนี่แหละนะนายกก็ไปเก็บแล้วก็บอกว่าก็มาร่วมพิธีมาเก็บพันธุ์ข้าวนี่เป็นครั้งแรกก็อยากจะเก็บไปเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วจะไปปลูกในแปลงนาของตนเองแต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะครับก็มีชาวบ้านก็มาร่วมเก็บเป็นจำนวนมากนะคือสมัยนี้เนี่ยอาจจะเห็นภาพอาจจะไม่เท่าสมัยก่อนนะครับอย่างตอนผมเด็กๆ เนี่ยเวลาดูถ่ายทอดสดวันพืชมงคลเนี่ยจะเห็นภาพเลยนะถ้าถ่ายมุมสูงแบบคนนี่แบบพอบอกอ้าวเริ่มไปเก็บพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตได้ในคนจะกรูนเข้ามาเยอะมากมืดฟ้ามัวดินเลยอ่ะนะสมัยก่อนนะนะจะเอาไปเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลนะบางคนก็ไปขึ้นที่บางคนไปปลูกอะไรก็แล้วแต่ละนะครับเนี่ยแต่ปีนี้ตัวนายกรัฐมนตรีครับก็ร่วมเก็บด้วยเลยนะครับนายกบอกเป็นครั้งแรกเลยนะที่มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในครั้งนี้นะครับนะครับภายหลังจากที่นายกนะไปร่วมกิจกรรมนะพิธีนี้แล้วนะครับก็เดินทางลงพื้นที่ต่อเลยนะนายกนี่เรียกว่าวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พักผ่อนนะลงพื้นที่จุดไหนมีปัญหานายกไปเลยนะเมื่อวานไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนหน้านี้เกาะพะงันก็จะมีปัญหาเนี่ยเรื่องนอมินีนะครับคือต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจเข้ามาถือกองที่ดินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาก็จะถือครองได้ 49% นะแต่ 51% ต้องเป็นคนไทยว่างั้นเถอะแต่นายกก็บอกเลยว่าก็มันมีบางส่วนก็คือทำว่ามาถือหุ้น49แต่จริงก็คือตัวเองเป็นคนบริหารเป็นเจ้าของจริงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาแค่คนไทยมาถือบางหน้าเนี่ยไอเนี้ยคือนอมินีซึ่งผิดกฎหมายแล้วก็เกาะพะงันถ้าต้องบอกว่าตรงๆว่าในรอบปี2ปีมานี้ก็จะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลนะฮะที่เขามาอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้คือเปิดโรงเรียนสอนเด็กอะไรประมาณนี้แหละนะครับที่เป็นข่าวเป็นคราวนะครับก็เลยนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปนายกบอกเป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้ไปเกาะพะงันนะครับไม่นึกว่าจะได้เห็นความเจริญขนาดนี้นายกโอ้เจริญมากแล้วก็ตอนจะลงไปเนี่ยนายกเจอชาวบ้านเจอผู้สื่อข่าวบอกปลาอะไรอยู่ในทะเลไอ้นี่กลายเป็นมีเมื่อวานนี้ปลาอะไรอยู่ในทะเลครับท่านผู้ชมครับใครตอบถูกครับของรางวัลปลาอินทรีนะคือเขาทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะอินคือในซีคือทะเลปลาอินทรีนายกแกก็มุกเยอะดีนะครับนายกก็บอกว่าตั้งใจจะมาดูเรื่องสิ่งผิดกฎหมายต่างๆที่มีการเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องประชาชนชาวเกาะพะงันจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อให้คนไทยสามารถทำกินได้อย่างสะดวกและจะทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้นะครับนี่ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาเรื่องนอมินีต่างๆนะโดยในส่วนนะของทางตำรวจในพื้นที่นะครับก็บอกว่า
ที่เกาะพังงานนี่ก็มีการดำเนินการดำเนินคดีนะนอมินีชาวต่างชาติและคนไทย21คดีนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องมีอิสราเอลฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกันอิตาลียูเครนแล้วก็ชาติอื่นๆมีการดำเนินคดีกับกลุ่มคนชาวอิสราเอลเนี่ย44คดีแบ่งเป็นยาเสพติด20คดีคนต่างด้าว8คดีนอมินี8คดีหนีเข้าเมือง1คดีสถานรับเลี้ยงเด็ก2คดีและคดีอื่นอีก11คดีโอ้นี่ก็ไม่น้อยนะก็คือดำเนินคดีต่างๆเนี่ย44คดีสำหรับชาวอิสราเอลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คัดกรองคนที่เข้ามาด้วยนะก็ผมเพิ่งทราบนะว่าส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดนึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคดีเกี่ยวกับนอมินีคดีเกี่ยวกับมาเปิดทำธุรกิจอะไรต่างๆโอ้ยาเสพติดเยอะสุดนะในกลุ่มคนชาวอิสราเอลนะครับคือยาเสพติดผมว่าก็น่าจะเป็นไอ้พวกอะไรอะสมุนไพรอะไรแถวๆนั้นแหละนะเพราะว่าก่อพังงานเนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆนะผมเนี่ยรู้จักเกาะพังงานนี่ก็จากฟูลมูนปาร์ตี้นะก็คือปาร์ตี้ฟูลมูนตอนพระจันทร์เต็มดวงที่ขึ้นชื่อของเขาล่ะนะของนักท่องเที่ยวที่เขาถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลแล้วโอ้โหมันแบบมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนไทยที่ไปเห็นนะคือเขาก็สนุกสนานเฮฮากันริมชายหาดแบบสุดเหวี่ยงก็คือคิดว่าเป็นเกาะของนักท่องเที่ยวแบบชาวต่างชาติทั่วโลกเลยนะครับแต่ไอ้ภาพอื่นๆนี่เราไม่ได้นึกถึงมานึกถึงในช่วงหลังๆนี่แหละที่มีข่าวเรื่องนอมินีอะไรต่างๆนะครับผมไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะเกาะพังงันแถวๆนั้นส่วนใหญ่จะไปแถบอันดามันนะครับหลังจากนั้นนายกก็ไปต่อที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตนะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวกรณีที่เป็นหาดสาธารณะแต่มีคนนะไปเก็บค่าเข้าอะไรต่างๆและถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวไปนะนายกบอกขอโทษที่มาช้าแต่หลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วจัดระเบียบบอกว่าไม่มีผู้มีอิทธิพลผู้ที่น่ากลัวสุดในจังหวัดคือผู้ว่าเพราะผู้ว่าจะจัดการคนที่มีอิทธิพลนะคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้ดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในสังคมไทยจะมีคนประเภทนี้เยอะเอาเปรียบผู้อื่นนะก่อนหน้านี้เป็นอะไรกรณีแบบยึดอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกันเป็นหาดสาธารณะแต่เสือกไปเก็บค่าเข้าออกคนอื่นโอ้โหทำมาเป็น10ปีคือนี่ก็ต้องนายกเองยังบอกเลยว่าไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่รู้10ปีมีใครคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่รู้มันต้องรู้ดินะโอ้ปล่อยมาทำ10ปีนายกบอกขอโทษที่มาช้าไปแต่มาแล้วนะครับจริงๆผมเห็นกรณีแบบเยอะนะอีกอย่างอย่างงานเมื่อก่อนงานประจำปีอย่างในชลบุรีเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเนี่ยบางส่วนนะมายึดฟุตบาทและเก็บค่าจอดรถฟุตบาทเนี่ยของทางราชการเนี่ยแล้วก็เก็บค่าจอดรถเองเฉยเลยให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปจอดแล้วก็เก็บคันละ20 30แล้วท่านผู้ชมคิดดูตลอด 7-8 วันงานประจำปีอย่างเงี้ยโอ้โหกี่พันคันน่ะฟุตบาทเทศบาลของหลวงแท้ๆแปลกจริงๆก็จะมีลักษณะแบบนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นถ้ามีแบบนี้นะฮะพวกเอาเปรียบสังคมอะไรต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมแจ้งภาครัฐได้เลยนายกบอกว่าไม่ปล่อยไว้แล้วเอาจริงเอาจังแล้วเขาลงพื้นที่จริงอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะต้องชื่นชมนะครับไปกันที่อีกหนึ่งโครงการสำคัญนะที่สุดต้นสัปดาห์สินะครับนายกก็สวมวิญญาณนะครับขี่รถพุ่มพวงนะสวมวิญญาณพ่อค้าให้คุณสุภจีซ้อนท้ายเปิดโครงการไทยช่วยไทยนี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของไทยช่วยไทยนะก็คือกระจายสินค้าสู่ประชาชนผ่านรถพุ่มพวงที่เขาร่วมโครงการ 3,800 คันนะครับนอกเหนือจากนี้นะยังมีจุดไปรษณีย์อีกนะจุดจำหน่ายสินค้าของไปรษณีย์เวลาเราเข้าไปที่ไปรษณีย์นะครับท่านผู้ชมไปรษณีย์ของจังหวัดนะของภาครัฐนะไม่ใช่พวกเคอรี่อะไรต่างๆนะเขาจะมีบูธในการขายสินค้าเนี่ยก็เช่นเดียวกันและมีร้านค้าชุมชนอีก100กว่าร้านค้าที่จะเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดเพราะว่าจะมีห้างโมเดิร์นเทรดมีผู้ประกอบการเนี่ยมาร่วมกับกระทรวงพาณิช
นำสินค้ามาเข้าร่วมโครงการในราคาประหยัดนะครับแล้วก็มาจ่ายกระจายสินค้าให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องรถพุ่มพวงด้วยนะแล้วเขาก็ได้รับสนับสนุนค่าน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคคือประชาชนก็จะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดและเป็นผู้ซื้อที่รายย่อยจริงๆก็คืออยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนอยู่ตามแคมป์อะไรต่างๆนี่แหละพอยรถพุ่มพวงนี่ก็จะการเรียกว่าซอกซอนไปดำซอยต่างๆทั้งรถกระบะรถพ่วงข้างแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ย 3,800 คันทั่วประเทศนะครับโครงการก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะท่านผู้ชมครับ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน30วันสินค้าเนี่ยก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคครบถ้วนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชซอสปรุงรสอาหารกระป๋องแชมพูผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเห็นไหมครับคือครอบคลุมเลยนะทั้งสินค้าอุปโภคก็คือแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคอุปโภคคือใช้งานบริโภคคือทานได้เนี่ยครบเลยเพราะมีทั้งแชมพูผงซักฟอกน้ำยาล้างจานส่วนน้ำมันพืชอาหารกระป๋องอะไรนี้ครบถ้วนนะที่จะมากระจายนะครับไปกับรถพุ่มพวงไปกับจุดจำหน่ายสินค้าของที่ทำการไปรษณีย์แล้วก็ร้านค้าชุมชนเพราะฉะนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเจอพวกเนี้ยแล้วมีป้ายไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพเข้าไปช็อปเลยราคาประหยัดแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบรรดารถพุ่มพวงเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะแน่นอนนะอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์กันวินทุกฝ่ายนะครับผู้ประกอบการเองก็ลดต้นทุนนะครับผู้บริโภคเองก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพไปด้วยอันนี้นี่ถือว่าก็ตอบโจทย์นะครับมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวเรื่องอาชญากรรมกันบ้างนะฮะเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเองนะสดๆร้อนๆเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานนะสนธิกำลังกันนะครับไปกันที่บ้านหรูแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพูดง่ายคือที่พัทยาเลยแล้วกันนะครับเป็นบ้านหรูนะครับเขาเปิดเป็นบ่อนใจกลางเมืองเลยว่างั้นเถอะนะครับพอเข้าไปเนี่ยนะครับก็พบเซียนพนัน16รายของกลางเงินสดอีก 100,000 แล้วก็มีชิปอีกหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกแล้วครับเดินทางมาเข้าออกบ้านเนี่ยเยอะจังโอ้โหแล้วมันผิดปกติคือถ้าเป็นคนไทยเราก็รู้นะสมมติว่าขับรถไปในชุมชนแล้วก็เห็นรถจอดกันเยอะๆหรือว่าเราไปเห็นบ้านไหนเอ๊ะมีรองเท้าแตะหน้าบ้านหลายคู่จังอะไรแล้วก็เอ๊ะกำลังตั้งวงกันหรือเปล่านะดัมมี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันเขาบอกชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยคือเขาเป็นบ้านหรูไงเขาก็เอ๊ะทำไมมีคนเข้าออกเยอะแปลกๆนะเขาก็รู้สึกก็แจ้งเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนี่แหละก็บอกว่าเออนะครับกลายเป็นการเปิดนะเป็นบ่อนการพนันมีเซียนพนันชายหญิงเนี่ยนะครับ13รายเป็นคนจีนทั้งหมดเลยนะครับพอคนจีนเห็นคนตำรวจไทยก็แตกตื่นตกใจนะวิ่งหนีลงตุ่มน้ำไม่ใช่นะก็ไปไหนไม่ได้มันอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มีเจ้ามือนะครับอีก3คนสุดท้ายก็จับได้ผู้ชาย13หญิง3นะครับแล้วก็มีพูดได้ไหมเนี่ยโป๊กเกอร์3ชุดแล้วก็มีไพ่ต่างๆโอ้โหคือก็อย่างที่บอกเนี่ยช่วง 2-3 อาทิตย์เนี่ยข่าวคราวเกี่ยวกับชาวจีนที่มาอยู่ที่พัทยาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับมีหลายคดีมากเลยนะอันนี้ก็มาแล้วมาเปิดบ่อนอีกโอ้โหนะท่านผู้ชมคือต้องบอกว่าเขามีทุนเยอะนะคือเขาก็ไปเช่าบ้านหรูนะครับอยู่เลยเพราะฉะนั้นโดยปกติพวกบ้านหรูๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเข้าไปตรวจสอบไงเพราะนี่ก็เป็นบ้านคนรวยอะไรประมาณนี้นะแต่รอบนี้ชาวบ้านบอกมันเป็นผิดสังเกตนะคนเข้าออกเยอะแล้วก็ที่สำคัญไอ้ที่เขาออกเป็นคนจีนเนี่ยแล้วเขาบอกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเรื่อง
ระบงระเบิดอะไรอีกนะเออเนี่ยก็แจ้งตำรวจโอ้โหนี่ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคือลักษณะเนี้ยมันไม่ได้เป็นบ่อนปกติทั่วๆไปเนี่ยคือในประเทศไทยเนี่ยไอ้บ่อนเนี่ยมันจะมีแบบบ่อนวิ่งก็คือจะไปเปิดตามจุดต่างๆซึ่งพวกนักเล่นในแต่ละพื้นที่เขาจะรู้ว่าในชุมชนเนี่ยจะมีจุดนี้จุดโน้จุดนั้นตามโต๊ะสนุกเกอร์และพวกบ่อนวิ่งเนี่ยก็จะจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมก็รู้ว่าหน่วยไหนมันจะจ่ายอยู่รายเดือนแล้วก็คนที่เล่นเนี่ยในแต่ละอำเภอเนี่ยแต่ละจังหวัดมันจะรู้อยู่ว่าถ้าบ่อนวิ่งไปแถวนี้พวกนี้มันจะจ่ายแต่ไอ้ลักษณะเนี้ยคือเล่นกันเองไง13คนเจ้ามืออีก3มันก็เล่นกันเองคือคนจีนด้วยกันน่ะมันนึกว่าเป็นหมาเก๊ามั้งนะครับก็เลยสุดท้ายถูกจับได้ไอ้แบบนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะนะแต่สุดท้ายพอได้รับแจ้งก็มาตรวจสอบสนธิกำลังกันหลายฝ่ายนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกแหละว่าคงจะต้องมีการเอ็กซเรย์สแกนชาวจีนนะที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆด้วยเหมือนกันว่าเข้ามาทำธุรกิจอะไรเข้ามาท่องเป็นนักท่องเที่ยวมาทำธุรกิจถูกต้องหรือเปล่าเป็นจีนเทาหรือเปล่านะอันนี้ก็เยอะทีเดียวนะครับยังอยู่ที่พัทยานะครับคุณดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดงานโฮเทลแอทแทคชั่นมิสอินเดียนDMC นะฮะก็พูดง่ายๆนะครับเขาพยายามที่จะเปิดตลาดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของประเทศไทยเขาบอกปี68เนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ผ่านมานะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย2,400,000 คนเป็นอันดับ3เลยนะคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยอันดับ1มาเลเซียจีนแล้วก็อินเดียเพราะฉะนั้นอินเดียนี่เขามาเยอะมากเนี่ยจากนักท่องเที่ยวที่มาปีประมาณ30ล้านคนนะครับเพิ่มจากเดิมมาอย่างต่อเนื่องนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพัทยาก็ถือเป็นจุดหมายหนึ่งของนักเที่ยวชาวอินเดียเหมือนกันนอกเหนือจากซาฟารีเวิลด์คือเวลาดูคลิปในโซเชียลเนี่ยโอ้โหทำไมเวลาไปซาฟารีเวิลด์จะเห็นแบบคือซาฟารีเวิลด์เขาปรับตัวนะก่อนนี้ก็อาจจะเปิดเพลงจีนเดี๋ยวนี้เปิดอินเดียเลยโอ้โหนะครับนักเที่ยวชาวอินเดียนี่ก็พอได้ยินดนตรีปีกลองท่านอะไรก็ขึ้นแบบนะครับเลยทันทีแต่ก็สนุกสนานคือเราเป็นประเทศท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวชาติไหนเราก็พร้อมต้อนรับแล้วเราก็ต้องบางครั้งก็ต้องยอมรับสไตล์การใช้ชีวิตอะไรของเขาด้วยนะท่านผู้ชมครับนี่ก็อินเดียตอนนี้เราก็ต้องหวังพึ่งนักเที่ยวทุกประเทศแล้วก็เปิดตลาดใหม่ๆคืออย่างพัทยาเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเจเนเรชันนะคือผมเนี่ยทำข่าวใหม่ๆตอนนั้นก็ชาวทั่วๆไปจนมาถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นจีนเป็นรัสเซียมีรัสเซียด้วยนะก่อนที่จะเกิดถูกแบนอะไรต่างๆนี่แหละนะครับเนี่ยแล้วก็มาช่วงนี้ก็บอกว่าตาม walking street ตามจุดต่างๆนี่อินเดียก็เยอะนะครับอินเดียเขาเป๋าหนักนะปัจจุบันประเทศอินเดียเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วและอย่างน้อยๆเขาก็ชอบมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็ดีนะครับแล้วก็ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะเขาก็สนุกสนานเราก็สนุกสนานนะก่อนหน้านี้หนังอินเดียก็ดังๆหลายเรื่องนะอะไรอะคังคูไบสมัยผมเด็กๆเนี่ยหนังอินเดียที่ดังที่สุดแล้วก็ชอบดูมากที่สุดนะเรื่องโชเล่คือถ้าใครเคยดูโชเล่เนี่ยต้อง50แล้วนะครับช้างเพื่อนแก้วอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ Netflix ก็เอาหนังอินเดียมาแต่ไม่ค่อยภาคเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับพัทยาก็ปรับตัวแล้วก็จัดกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับที่พักคือโรงแรมนะครับคือเขาเชิญนะครับที่พักกับพวกทัวร์พวกนักธุรกิจเนี่ยนำเที่ยวเนี่ยมาแมทชิ่งกันมาเชื่อมโยงธุรกิจกันมีผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ย70รายแล้วก็บริษัทนำเที่ยวทัวร์ต่างๆของอินเดียเนี่ยอีก50รายมาจับแมทชิ่งกันว่าเวลาเอานักเที่ยวจากอินเดียมาเที่ยวพัทยาแล้วมาพักโรงแรมไหนตอนเที่ยงแวะทานข้าวที่ไหนตกเย็นจะไปดินเนอร์ที่ไหนจะได้เป็นรูปแบบนะครับครับ
มากันที่อีกหนึ่งข่าวดีครับข่าวนี้ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะคนที่ดูใน TikTok เนี่ยน่ารักไหม ที่ผู้ชายตัวใหญ่ๆ ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยเป็นรอคุณสุชาติชมกลิ่นนะพี่เฮงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่ามีข่าวดีสำหรับผู้ปกครองลดภาระค่าครองชีพในช่วงเปิดเทอมนะครับโดยสาธารณสุขก็ร่วมกับทางจังหวัดชลบุรีเขาจะมีการจัดกิจกรรมนะครับชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนะในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนี่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ชลบุรีนะครับก็ชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนจะลดราคา28พฤษภาคมนะครับส่วนในแต่ละจังหวัดที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็เชื่อว่าทุกจังหวัดก็น่าจะมีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันนะโดยการลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองนะครับในช่วงเปิดเทอมนะครับคือเวลาเปิดเทอมเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะที่ภาครัฐจะช่วยได้1ก็คือลดพวกราคาพวกชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียน2นะครับลดดอกเบี้ยสถานธนานุบาลจะมี2อย่างนี่แหละนะก็คือผู้ปกครองถ้าเกิดช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายเยอะก็อาจจะต้องใช้นิ้วโป้งให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่ป่ะไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาผมไปลงรับจำนำเนี่ยต้องไปปั๊มนิ้วโป้งเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ตั๋วจำนำมามีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คนที่เข้าลงรับจำนำบ่อยๆก็จะรู้ว่าสิ่งคำพูดหนึ่งที่มักจะติดอยู่ในหูคืออย่าลืมไปต่อดอกนะครับเวลาครบแล้วไม่งั้นจะโดนยึดนะครับเดี๋ยวนี้เวลาไปจำนำเนี่ย 99% นะเป็นทองอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรับแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าวของมันราคากลางเนี่ยมันกำหนดราคายากนะเพราะว่าสินค้าจากญี่ปุ่นจากจีนเนี่ยราคามันก็แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทองนะครับแล้วก็ไปต่อดอกพอถึงจังหวะก็ค่อยเอาคืนออกมานะครับนี่เป็นข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณทุกช่องทางเลยนะครับวิทยุก็ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook TikTok Live สะดวกช่องทางไหนก็รับฟังรับชมได้ทุกช่องทางขอบคุณคุณเมียนะครับคือผมก็พยายามจะจัดให้มันดูคึกคักนะจะได้ไม่เบื่อกันนะครับแล้วก็แต่ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มาเจอกันนะครับวันหยุดผมก็หยุดด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้11 นาฬิกาโดยประมาณช่วงนี้ผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้หมายยั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเกินไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค
1: ่
2: ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการจัดหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ
7: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายรัฐพงศ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนชำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ตำบลม่วงเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
11: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
8: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซ็นต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซ้ำซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
12: นายพลพงษ์ในอนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่าร้อยละ89พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
13: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ89ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
14: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชาวนันมาลีรายงาน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
16: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
17: ที่บางไทรนะสร้างงานให้กับชาวบ้านใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
16: ด้านนางวินะหลัดดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
18: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็พบปะประชาชนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
16: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงและเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำใน

0: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนเร่งลอกท่อคูคลองกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มจุดก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการเรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
2: นางสาววาสิทธิสารพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
3: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
4: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอส.กู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่ 27%

0: นี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์บัญชาการอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าที่พรุโต๊ะแดงและพรุบาจอจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพรุบาจอตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพรุโต๊ะแดงและพรุบาจอสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพรุบาจอเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะห์มุสดาลิฟะห์และทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
5: ่ผมบันแก้วสัมเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมานที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการดังนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มิให้ทุจริตได้มากครับผม
4: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมาจ่ายให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปดูเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกองทหารเกียรติยศและนักเรียนชาวจีนที่ออกมาโบกธงชาติโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซายิดอันนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
9: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV Honduras โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวกและครั้งที่2เป็นลบทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการระบาดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเนื่องจากผู้เสียชีวิตรายแรกเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่6เมษายนขณะที่เชื้อไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1-6 สัปดาห์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัตรุจีกฤต สุภาวรรณคงนินกฤติกาพิพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีและเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร 75 เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่ 21 เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์ 19 เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น 2026 ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์ 2-0 เกม 21-16 21-6 บุษนันท์ไปเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย 2-1 เกม 11-21 21-17 21-16 พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหว่ยจากมาเลเซีย 2-1 เกม 13-21 21-19 21-16 ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้ 2-0 เกม 21-15 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียหลังการแข่งขันพี่ชาวมนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
11: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นเราก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยอีกทุกคนเลยค่ะ
10: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0 เกม 21-16 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
12: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าเนื่องด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับลูกแบดด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่คอยเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความน้ำใจให้กับแฟนๆครับผม
10: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดยฟีฟ่าคาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยานิคซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับ1ของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโจโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้หลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียเปเรกิโนนักหวดเพื่อนร่วมชาติ 6-2 และ 6-3 ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนศึกอิตาเลียนโอเพ่น ทั้งนี้ถ้าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโยโควิชชนิดอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหวดทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะงูฮามินดุกจากเวียดนาม2-0เซต7-6ไทเบรก7-2และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมาการดันมือวางอันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกฤษฎิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-1 7-6ไทเบรก7-4ผ่านรอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอาไมราทัททูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย2-0เซต6-0และ6-1ผ่านรอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไปส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้2-0เซต6-0และ7-5ผ่านรอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยจัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีนัชรัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอร์ชิเมทวามจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับฉินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียวสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไข่เจียจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทักคำจันมืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S MSR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน3-0เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
13: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-680-4468และ086-997-5834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อท่านผู้ฟังคะอายุไขของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกระบวนการชราภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ 45-86 การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว 1.กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุไข 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุไขนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ 3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุไขงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุไขควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4. กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
20: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ชีวิตทุกที่ที่ดินไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดุลยาวารีเดชใจและพี่ตีวรรณชัยจิตที่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี
1: สวัสดีครับวันนี้เขาก็เลยรู้เลยว่าพี่เป็นพี่ของน้องอ้อ
0: ใช่ค่ะ
1: รู้อายุอานามไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไม่ค่ะไม่ว่าใครดิฉันก็จะเรียกว่าพี่ทุกคน
1: ค่อยใจหน่อยนะครับ
0: อายุน้อยกว่าก็จะเรียกว่าพี่นะคะ
1: ท่านผู้ฟังจะเรียกผมว่าพี่ก็ได้นะครับ
0: ค่ะพี่ตี
1: นะคะเนา
0: ะ
1: คุณตีนี่ดูห่างเหินไป
0: ต้องพี่ตี
1: พี่ตีน้องอ้อดูน่ารักมากวันนี้
0: คุยกันเอง
1: เดี๋ยวคุยกันเองน่ารักกันเองแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเกือบ1ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันเบรกความน่ารักแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้รู้จักกับสาระอันบันเทิงสาระบวกกับบันเทิงนะเพราะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะเพราะอาจารย์ทองเนี่ยเขาจะมีลูกล่อลูกชนมีความรู้เยอะด้วย
0: หลาย
1: ด้ว
0: ยกันก็มี
1: เทคนิคการสื่อสารนะฮะการเล่าเรื่องการให้ความรู้แก่คนเรื่องการเกษตรได้เฉียบคมมากท่านหนึ่งเองก็เป็นบิ๊กแฟนเป็นแฟนประจำของอาจารย์เช่นกันวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมมาดำเนินรายการจะได้สัมภาษณ์อาจารย์ใครเป็นแฟนรอคอยกันเลยวันนี้จะเปิดสายคุยกันครับ
0: ค่ะนอกจากท่านผู้ฟังจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ AM 891 kHz พร้อมกับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วนะก็สามารถฟังรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าจะพูดคุยคอมเมนต์นะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองก็ได้ค่ะ
1: รายงานสภาพอากาศพื้นที่ภูมิประเทศภูมิอากาศของท่านมาแล้วก็รายงานสภาพเกษตรการเกษตรถ้าใครทางเกษตรหรือใครปลูกผักสวนครัวรายงานได้ตลอดเลยวันนี้คุณสายชนนีสั่งจะควบคุมเสียงให้เราคุณกีฬาน้ำจันทร์ประสานงานรับสายนะครับพี่ลูกของเรานิวมีเดียตอนนี้ก็ดูแลเรื่องของการ
0: ไลฟ์ทาง
1: เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจหลักของเราเองนะครับวันนี้ก็มีฉากหลังสวยๆงามๆแบบนี
0: ้
1: แล้วก็พาไปต่างประเทศใช่ไหมบรรยากาศดูเหมือนแกรนด์แคนยอน
0: ที่นี่ก็คือประเทศไทยเรานี่แหละค่ะประเทศไทยเรานี่แหละใช่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะใครที่อยากจะไปชมภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ไปกันได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะอยู่ที่จังหวัดประจวบใช่ค่ะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ98ตารางกิโลเมตรค่ะตั้งอยู่บนชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางใต้ของหัวหินนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยค่ะด้วยรูปลักษณ์ของเทือกเขาหินปูนสูงตระหง่านที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณนะคะก็ได้สร้างภูมิทัศน์อันสวยงามแล้วก็กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มากมายในแต่ละปีนะคะโดยยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ที่605เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะชื่อของเขา300ยอดเนี่ยเล่าลือกันมาว่าในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลแล้วก็มีขบวนเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาแล้วก็เกิดประสบกับมรสุมจนเรืออับปางนะคะคนบนลำเรือรอดชีวิต300คนแล้วก็ได้ไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆจึงเรียกว่าเกาะ300ยอดค่ะต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นเขา300ยอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานแล้วก็จะได้พบกับกิจกรรมมากมายเลยตั้งแต่การเดินขึ้นไปสู่จุดชมวิวเขาแดงเพื่อเต็มอิ่มกับทัศนียภาพพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้ายามเช้านะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมวิวเหนือยอดเขาแห่งนี้ค่ะแต่ถ้าอยากชมความงามของพระอาทิตย์ตกแล้วก็แนะนำว่าควรจะนั่งเรือล่องคลองเขาแดงที่จะพาไปชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปชมทุ่ง300ยอดซึ่งอุดมไปด้วยพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์นานาชนิดแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะเวลาที่เหมาะสำหรับการล่องเรือก็คือระหว่าง 16:30 นถึง 17:00 นช่วงเย็นๆนะคะ
1: แดดร่มลมตก
0: ใช่ค่ะหรือว่าจะไปตอนเช้าๆก็ได้ 8:30 นนะคะ เนื่องจากว่าอากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไปนะคะที่นี่ค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 นถึง 17:00 นที่อุทยานนะคะก็มีที่พักมีบ้านพักมีที่กางเต็นท์ไว้บริการด้วยใครที่อยากจะไปพักค้างแรมก็ไปกันได้นะคะ
1: พาเพื่อนญี่ปุ่นไปเขาจะได้เล่นฟูจิไปเลยฟูจิมีแค่ยอดเดียวของเรามี300ยอดดูในรูปก็เห็นแล้วกี่ยอดต่อกี่ยอดน่ะไปตั้งแคมป์แล้วก็มองไปที่ภูเขาบรรยากาศสวยๆ
0: ใช่มั้ยคะ
1: ต้องทึ่งแน่นอน
0: เพราะว่าเวลาเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเห็นภูเขา
1: ภูเขาไฟ
0: ฟูจิฟูจินะพอมาที่บ้านเราก็มีภูเขาเหมือนกัน
1: นี่ไง
0: ใช่ค่ะ
1: น้องฟูจิเลย
0: ใช่
1: โอ้น่าภาคภูมิใจมากนี่ก็คือศักยภาพของเมืองไทยโดดเด่นมากนะครับทำให้เราเป็นประเทศที่มีเสน่ห์การท่องเที่ยวของเรามีความหลากหลายไม่ใช่มีแค่ท้องทะเลแต่ยังมีภูเขา
0: ใช่ค่ะ
1: ภูมิทัศน์แบบอื่นอีกมากมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องการเกษตรก็ไม่แพ้กันเช่นกันนะในภูมิทัศน์ที่สวยงามเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องที่การเกษตรเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันเรื่องของเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดกับปราดด้านการเกษตรการทองนะใครมีคำถามก็เตรียมเอาไว้เลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญในน้องอ้อกำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนดังเป็นทางการแล้วเปลี่ยนฤดูรูปแบบการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป
0: พรุ่งนี้แล้วใช่ไหม
1: พรุ่งนี้แล้วฤดูฝนแล้วต้องน้องอ้อต้องไปเคาะราคาไหมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
0: ไม่ใช่หน้าที่เรานะคะเราไม่ต้องไปแย่งหน้าที่ของทางกรมอุตุนะ
1: ครับเดี๋ยวจะแย่งซีนเขานะ
0: ค่ะพี่ตีทราบไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรอย่าตอบว่าวันพฤหัสบดี
1: จำไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้วันสำคัญเยอะเหลือเกินจนทำให้เราลืมไปหมดแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยนะ
0: วันนี้เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย
1: ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะควายไทยก็มีวันสำหรับอนุรักษ์ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะตรงกับวันนี้เลยวันที่14พฤษภาคมของทุกปีเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์และดูแลควายไทยแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงควายนะคะให้อยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนานเลยเนี่ยคือวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเขาก็มีมติให้ทุกวันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยเพราะว่าปัจจุบันค่ะจำนวนควายไทยแล้วก็ผู้เลี้ยงนะคะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเลย อีกทั้งควายก็ยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากทางภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพนะคะการกำหนดวันนี้ขึ้นก็เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความสำคัญค่ะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไปนะคะ
1: สูญพันธุ์แล้วเป็นยังไงฮะน้องออนเมื่อเราใช้ควายเหล็กแล้วนี่ทำไมต้องอนุรักษ์ด้วย
0: ก็คือเมื่อก่อนอะตั้งแต่สมัยก่อนๆเรายังไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเราก็ต้องอาศัยควายวัวที่จะมาช่วยช่วยในเรื่องของการทำเกษตร
1: ให้เรา
0: ใช่แล้วก็เหตุที่ต้องกำหนดให้วันที่14พฤษภาคมนะคะเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยก็เนื่องมาจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมาค่ะเห็นไหมก็มีความสำคัญโยคุณอย่ามาพูดไปเรื่อยนะคุณตี
1: เพราะว่าเราไม่ทราบมาก่อนเลยว่าควายยังคงมีความสำคัญขนาดนี
0: ้
1: แน่นอนควายไทยเนี่ยอยู่กับภาคเกษตรไทยและวิถีชีวิตคนไทยมานานแต่ว่าสมัยนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆในเชิงของการเกษตรก็เปลี่ยนไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วควายก็ยังคงนำพาประโยชน์ให้เรามาเราควรจะลึกถึงนะประโยชน์ที่ควายทำให้เราแล้วก็อนุรักษ์เพราะว่าเป็นสัตว์ที่เข้ามาช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศด้วยไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ควายเหลือสักตัวเนี่ยก็จะไม่มีสัตว์ที่แบบเคี้ยวเอื้องดูแลเรื่องของหญ้าตรงนี้อาจจะเกี่ยวนะเดี๋ยวถามอาจารย์ทองไม่เชื่อดูระบบนิเวศมันจะต้องอาศัย
0: ต้องไปหาข้อมูลกันมาเพิ่มละ
1: จะต้องมีคนที่แบบว่าจะต้องมีสัตว์บางชนิดที่จะต้องรักษาอนุรักษ์ไว้แล้วก็ควายเองก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะอยู่คู่กับไทยมานานจริง
0: ๆ
1: รู้สึกภาคภูมิใจมากๆนะฤดูฝนพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ภาคภูมิใจเหมือนกันว่าบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์ไม่เคยแห้งแล้งนะ
0: เกษตรกรนะก็เตรียมตัวใช่ก็ปรับดินกันละปรับดินเตรียมพร้อมที่จะทำการเกษตรกันโดยเฉพาะชาวนา
1: ช่วงนี้เขาปรับดินใช่ไหมคะน้องไม่รู้เลยเพราะไม่ได้ทำเกษตร
0: ไม่ได้ทำเหมือนกันค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นคนหาความรู้นะคะ
1: อ๋อนึกว่าบ้านน้องโอ้ทำเกษตรนะครับ
0: ไม่ทำค่ะที่บ้านไม่ทำแต่ว่าก็ศึกษาหาความรู้ได้นะคะ
1: ปรับดินเดี๋ยวยังไงทำไงต่อปรับดินเสร็จปุ๊บเนี่ย
0: เดี๋ยวเราก็ต้องคุยกับอาจารย์ทองเดี๋ยววันนี้อาจารย์ทองก็มาคุยให้ฟังนะคะพูดถึงเรื่องของประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าฝนกันบ้างนะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะประเทศไทยนะคะได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้อันนี้เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเข้าสู่ฤดูฝนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศค่ะบางพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองกระโชกแรงนะคะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะในอีกระยะนึงค่ะสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
1: เศร้าเลยนะ
0: และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ของช่วงต้นฤดูฝนนะคะระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยค่ะส่วนช่วงกลางฤดูฝนนะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมค่ะปริมาณฝนจะลดลงแล้วก็เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ อาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นไหม
1: โอ้โหเดี๋ยวฟังแล้วหมดกำลังใจ หรือว่าต้องหมดดีไหมอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์ทองนะว่าท่านอาจารย์จะว่ายังไงกับ
0: เราจะมีวิธีการ
1: กับสภาพอากาศของเราในปีนี้รวมถึงเรื่องของการเกษตรด้วยนะแฟนๆเตรียมโทรศัพท์กันมาอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: อาจารย์เตรียมรับฤดูฝนหรือยังครับพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยซูเปอร์เอลนินโญด้วยฝนทำท่าว่าจะทิ้งช่วงด้วยน้องอ้อเพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู
0: ่แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์ก่อนอาจารย์มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะอาจารย์ครับ
2: ครับครับได้ยินนะครับ
0: ค่ะได้ยินค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
2: ขอประชาสัมพันธ์เรื่องอบรมวันที่30นะครับ
0: ค่ะ
2: วันเสาร์ที่30ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับนวนคร
0: ค่ะ
2: นะครับใช้ชื่ออบรมว่า1งานสร้างอาชีพนะครับโดยงานเนี้ยต้องเรียกว่าจัดแบบพิเศษเนา
0: ะ
2: ก็คือมีวิทยากร2คนมีผมคนนึงแล้วก็ลูกศิษย์คนนึงคือคุณยุพดีนะ
0: คร
2: ับเจ้าของสวนสมรมอยู่จังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นคนที่ทำเกษตรแล้วก็คิดว่าประสบผลสำเร็จคือตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำเกษตรแล้วก็ผลผลิตเนี่ยส่งออกไป EU ส่งไปยุโรปส่งไปหลายๆประเทศนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมาชิกเพื่อจะมาเข้ากลุ่มแล้วก็ได้ทำผลผลิตเพื่อจะส่งออกนะครับนั้นวันที่30เนี่ยก็คือจะเจอกับเรา2คน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับในใช้ชื่อว่า1งานสร้างอาชีพสาเหตุที่เราจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าการเกษตรยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันทำยากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับหรืออย่างที่คุณตีพูดไปตะกี้เนี้ยนะครับว่าในจากสภาพต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับมันยากนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะปลูกพืชเชิงเดียวคำว่าพืชเชิงเดียวก็คือปลูกอย่างเดียวก็ปลูกจำนวนมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นข้าวอ้อยมันยางข้าวโพดนะครับนั้นพืชเชิงเดียวพวกนี้ปัจจุบันเนี้ยราคามันผันผวนตามราคาตลาดโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นข้าวนะครับถ้าปีไหนเวียดนามกับอินเดียส่งออกข้าวไทยแย
0: ่
2: นะครับอ้อยถ้าปีไหนบราซิลกับเม็กซิโกส่งออกเยอะๆอ้อยไทยแย
0: ่
2: นะครับมันสับปะหลังถ้าปีไหนจีนไม่ซื้อนะฮะจีนปลูกข้าวโพดได้ใช้ข้าวโพดแทนมันไทยแย่ นะครับทั้งทุกพืชเนี่ยราคามันถูกกำหนดด้วยตลาดโลกนะครับคือเราไม่สามารถไปควบคุมราคาได้นะครับตรงนี้มันจะสร้างปัญหานะครับคือราคาที่ไม่แน่นอนแต่ที่ราคาที่แน่นอนก็คือปุ๋ยยาแพงแน่ๆนะครับค่าแรงงานแพงแรงงานหายากนะครับงั้นการทำเกษตรแบบคนรุ่นเก่าเนี่ยนับวันก็จะต้องลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะอยู่ไม่ได้อันนั้นก็คือพืชเชิงเดียวอีกอันหนึ่งที่ผมพยายามห้ามไม่ให้คนปลูกก็คือพืชตามกระแส
0: ค่ะ
2: นะฮะคุณตีรู้จักพืชตามกระแสไหม
1: พอราคาดีก็แห่กันมาปลูกแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นอินทผลัม
0: ค่ะเ
2: มื่อก่อนโลละ600-700บาทเดี๋ยวนี้200-100ครับหร
0: ื
2: ออย่างมะยงชิดเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโลละ200-300ปีนี้โลละ15 บาท
1: โอ้โหตกขนาดเลย
2: หรืออย่างที่ผมคาดการว่าทุเรียนนะฮะปลายเดือนนี้เราอาจจะได้เห็น200-300
1: โอ้โหคนไม่เคยกินอย่างผมก็จะได้โอกาสละงานนี
0: ้ค่ะ
2: ระวังร้อนในนะ
0: ค่ะ
2: นะครับเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือพืชกระแสเนี่ยที่ถ้าจะปลูกไว้กินเองเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าจะปลูกขายสร้างอาชีพเนี่ยต้องอย่าปลูกเพราะอะไรที่ปลูกเยอะแล้วแพงไม่มี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: นะเงินเยอะที่ผมพยายามบอกว่ามันมีอยู่อย่างเดียวที่ปลูกเยอะแล้วแพงคือดอกเบี้ยธกส.เอาในแจวเล่นๆนะน้องธกส.อย่าเพิ่งเคืองกันพอเห็นเกษตรกรกันดีธกส.เป็นเกษตร
1: อย่านะของใกล้ตัวเลยเกษตรเลยเนี่ย
2: ไม่เห็นใช้นี่หมดสักทีเลยนะครับอบรมทางนี้เนี่ยนะครับเราจะมีค่าลงทะเบียนอยู่700 บาท
1: ครับ
2: 700 บาทเนี่ยถามว่าได้อะไรบ้างนะครับก็คือจะมีอาหารใ

0: ได้ฝึกปรือท่านด้วยนะครับหรืออย่างต้นสะเดาริมแรงอย่างเงี้ยก
1: ็
0: คือเป็นสะเดาที่ออกฤดูออกดอกทุกเดือนจริงอ่ะนะครับอันเนี้ยเราจะมีต้นพันธุ์ไปแล้วก็สอนให้ท่านเสียบเสร็จท่านก็เอากลับไปนะครับแล้วก็จะมีต้นผักกาบหรือผักอินูนน้องอ้อรู้จักใช่ไหมผักกาบผักอินูนนี่เคยได้แต่ฟังเพลง
1: ไม่เคย
2: ไม่ได้มีลง
1: ไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้ยิน
0: อะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าจะมีต้นผักกาบเราจะสอนวิธีการขยายพันธุ์ให้ต
1: ้
0: นหม่อนพันไต้หวันที่ลูกยาวเป็นพืชนะคร
1: ับ ถ้าต้นหม่อนรู้จัก
0: แล้วก็ต้นเกกาเตี้ยนะครับซึ่งเราปลูกแค่6เดือนสามารถออกดอกได
1: ้
0: ตรงเนี้ยเราจะแจกให้ฟรีหมดนะครับพร้อมกับสอนวิธีการขยายพันธุ์ให้ด้วยท
1: ่
0: านเรียนรู้เสร็จท่านเอากลับไปเลยนะครับ
2: คุ้มค่า
0: สอนตั้งแต่คนที่ไม่เคยปลูกอะไรเลยนะครับจนกระทั่งสอนจนเข้าใจและสามารถทำเป็นอาชีพได
1: ้
0: นะเราเน้นว่าการเกษตรที่เราสอนเนี่ยคือคนอายุเยอะก็ทำได้เป็นตวนะครับ
1: ค
0: ือว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องประเภทหลังตู้ฟ้าหน้าตู้ดินไปเป็นลมเป็นแรงอยู่ในสวนอันนี้ไม่เอานะฮะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่ทำแน่นอนนะครับทั้งการทำเกษตรแนวที่ผมสอนเนี่ยก็คือช่วงเช้าเนี่ยนะฮะอากาศยังไม่ทันร้อนเนี่ยเราก็ไปรดน้ำใส่ปุ๋ยฉีดยาอะไรก็ได้พอช่วงแดดร้อนเราเข้าร่มมาทำพันธุ์พืชมาขยายพันธุ์พืชนะครับบ่ายๆเย็นๆเราก็จะออกไปอีกทีนึงนะครับอันนี้คือแนวทางที่ผมพยายามจะถ่ายทอดให้แล้วเราสามารถทำพื้นที่หนึ่งงานเนี่ยให้เลี้ยงครอบครัวได
1: ้
0: นะครับนะเราไม่ต้องไปทำเยอะนะครับทำเยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะรวยนะ
1: ค่ะ
0: ทำเยอะบางทีนี่จนกว่าเก่าอีกนะครับแต่ต้องทำตามแนวทางที่เราสอนนะครับว่าถ้าทำตามแนวที่เราสอนได้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าท่านทำเกษตรแล้วอยู่ได้นะครับทั้งใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้กับเราเนี่ยนะครับให้โทรไปสมัครที่คุณน้อยอย่าโทรมาที่ผมนะฮ
1: ะ
0: โทรไปที่คุณน้อยเบอร์โทรศัพท์065 640-5915นะครับฟังอีกครั้งนะ065 640-5915นะครับต้องบอกว่ารับจำนวนจำกัดด้วยนะครับนะครับนั้นใครสนใจก็สมัครไปที่คุณน้อยด่วนเลยนะครับตอนนี้ก็มีสมัครเข้ามา20กว่าแล้ว
2: มีกำหนดไปครับอาจารย
0: ์
2: กำหนดจำนวน
0: 50คนครับ
1: 50คน
2: ต้องรีบเลยนะ
1: ใช่ต้องรีบล่ะ
0: ครับต้องรีบหน่อย
2: ใครมาจากทั่วทิศถิ่นไทยที่ต้องประกาศตัวไหมครับอาจารย
0: ์ถ้ามาจากทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆไปให้นะครับเรายังมีพิเศษอีกนะฮะว่าใครที่มาจากทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยผมว่ามะนาวแฟนซีเนี่ยท่านเสียบเองก็เสียบไม่ติด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเราอาทิตย์แรกของทุกเดือนที่ผมไปออกงานเนี่ยท่านมาหาผมเอากลับมาแล้วเดี๋ยวเราเสียบให้ใหม่เสียไม่ฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหรือจะเราจะสอนให้ท่านจับมือสอนเลยอ่ะนะครับ
2: เอาจนเป็นนะ
0: ต้องแบบนี้อย่างนี้สอนให้จนเป็นนะฮะไม่เป็นไม่เลิก
2: นี่
0: นะครับทุกท่านนะที่มาอบรมกับเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่เคยทำแล้วจะทำไม่ได้ไม่มีใครทำอะไรเป็นแต่เกิดนะครับ
1: ต้อง
0: ฝึกเอาทั้งนั้นแหละนะครับเหมือนผมเนี่ยมาฝึกเอาจนอายุ40กว่าแล้วจึงจะมาเริ่มทำเกษตรแบบจริงจังนะครับเราก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ทำได
1: ้
0: นะครับก็อยากฝากเนาะใครที่คิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าอยากจะทำเกษตรก็ต้องมาทำแนวอย่างที่ผมพยายามสอนนะครับอย่าไปปลูกพืชเชิงเดียวอย่าไปปลูกพืชตามกระแสนะครับมันอยู่ไม่ได้ในปีนี้อยู่ไม่ได
1: ้
0: นะครับงั้นเราพยายามลดพืชเชิงเดียวลงแล้วก็อย่าไปปลูกพืชตามกระแส
2: หัน
0: มาทำเกษตรอย่างที่ผมพยายามบอกนะครับแล้วท่านจะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ครับ
2: ครับ
0: ผม
2: ังประทับใจมาก
3: ๆอยากไปอบรมใช่ไหมอ
2: ยากไปอบรมมากอาจารย์คือเราประกันแน่นอนว่าคุณภาพเป็นอย่างไรแฟนๆรู้ดีว่าอบรมกับอาจารย์ทองไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ทีนี้ที่เพิ่มมาก็คืออาจารย์มุ่งเน้น

0: เรื่องของการไม่ให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือส่งเสริมนะฮะซึ่งเป็นเทรนด์ระดับโลกเลยนะอาจารย์ไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเพราะว่าพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อยู่กับสิ่งนี้มานานแล้วก็สร้างรายได้ให้ประเทศมาเยอะแต่จู่ๆในช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องตั้งคำถามได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการสูญเสียหน้าดินการเสื่อมสุดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีส่วนใช่ไหมครับที่อาจารย์ทำให้เรานั้นต้องหันมาทบทวนว่าพืชเชิงเดี่ยวจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอีกต่อไป
1: อันนั้นด้วยฮะแล้วอีกอย่างในเนี่ยทางประเทศเขาพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีกับเครื่องจักรนะคร
2: ับ
1: ที่เขาจะใช้วิธีการรวมเป็นแปลงใหญ่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีกับเครื่องจักรลงไปจัดการทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกกว่าเราเยอะ
0: ครับเราสู้ไม่ไหว
1: ครับแล้วพอเขาดำออกตลาดเราสู้เขาไม่ได
2: ้ค่ะ
1: นะครับงั้นปัญหาก็คือเราขายไม่ได้เราจะทำยังไง
0: ก็ต้องเลหลัง
1: ก็ไม่ได้นะ เราจะดูข่าวอยู่บ่อยๆนะอย่างช่วงสักประมาณเกือบเดือนที่แล้วเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วก็คนที่ปลูกกระหล่ำอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างหน่อยนึง
2: ค่ะ
1: นะครับกระหล่ำปีขายไม่ได้เลยนะครับนะเขาบอกว่าโลนึงออกจากสวน3 บาท
2: ต
1: ัดขาดตาอะไรยังไม่คุ้ม
2: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยนะ
0: ใจมาก
1: ต้องปล่อยให้มันเน่าคาสวนโอ้โหฟังแล้วก็ใจมันเหี่ยวเลยนิดเดียว
2: ค่ะ
1: นะครับจะให้ท่านนายกไปขับรถไปพุ่มพวงไปขายก็คงไม่ใช่อ่ะนะ
0: เอาไม่อยู่แล้วนะจังหวะนี
1: ้เดี๋ยวจะมาว่าไปแซวกันเมืองเราเล่นนิดหน่อยเนาะใครเหยียดนิดนึง
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะใครที่สนใจค่ะ
1: เดี๋ยวบอกที่หนึ่งก็ได้นะแนวทางผมก็คือทำเกษตรเป็น3 ขั้นขั้นแรกเนี่ยปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนปลูกเพื่อให้รู้จักมันก่อนอย่าปลูกเยอะผมยกตัวอย่างเช่นอยากจะปลูกมะนาวเราก็ปลูกไปเลยอยากจะปลูกพันไหนก็ปลูกนะครับพันหนึ่งสัก2-3 ต้นนะครับสมมติจะปลูกสัก3,000สามพันเราก็ปลูก10 ต้นนะครับปลูกเพื่อเรียนรู้ว่าไอ้พันไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับมะนาวชอบดินอะไรโรคแมลงของมันเป็นยังไงฤดูกาลของมันเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าขั้นที่1นะครับพอเรียนรู้ขั้นที่1โอเคละมั่นใจแล้วโอเคเข้าใจเรื่องมะนาวแล้วลองทำขั้นที่2ขั้นที่2ก็คือเรื่องการทำนอกฤดูนะครับลองบังคับดูที่มะนาว10ต้นเนี่ยบังคับให้มันออกนอกฤดูเนี่ยปรากฏว่ามันออกมา3ต้นอีก7ต้นไม่ออกอันนี้อย่าเพิ่งขยายเนาะเพราะมันสอบตก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับอันก็ต้องเรียนรู้ต่อว่าไอ้3ต้นทำไมออกอีก7ต้นทำไมไม่ออกทำซ้ำดูซิทำซ้ำดูซิออกอีกไหมนะครับงั้นถ้าทำนอกฤดูได้เนี่ยโอเคราคามันค่อนข้างดีนะครับมันพออยู่ได้นะครับแต่มันมีข้อแม้ไอ้ที่ราคาดีเพราะผลผลิตมันทำไมนะมันราคาดีนะครับดังนั้นมันพออยู่ได้เฉยนะครับโอกาสรวยไม่ดีแต่ถ้าเราทำขั้นที่3ก็คือเรื่องของการแปรรูปหรือการทำพันธุ์ขายนะครับมะนาวเนี่ยมันแพงปีละ3 เดือนมีนาเมษาพฤษภา
0: ครับ
1: อีก9 เดือนนี่ถูกนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในช่วงถูกเนี่ยทำยังไงให้อยู่ได้ก็คือต้องแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
2: ค
1: ่ะนะหรือทำพันธุ์ขายมะนาวต้นหนึ่งที่อายุ3 ปีเนี่ยเราสามารถตอนกิ่งได้ประมาณ15-20 กิ่งนะครับถ้ากิ่งละ30 บาท
2: ค่ะ
1: เอาว่า10 กิ่งก็คือ300
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช้เวลาตอน1 เดือนนะครับปีหนึ่งเนี่ยตอนได้5 ครั้งนะครับถ้าครั้งละ300ปีหนึ่งก็1,500เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้า10 ต้นล่ะ15,000นะครับ
0: เห็นไหมครับไม่ธรรมดา
1: การตอนกิ่งการตอนกิ่งเนี่ยเราลงทุนคุยมะพร้าวกับพลาสติกกับยาเร่งรา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ต้นหนึ่งเนี่ยเราลงทุนประมาณ2 บาทเราขาย30กำไรเท่าไหร่นะครับขณะที่เราขาย30คนอื่นขาย50นะครับ
2: ค่ะ
1: นะครับการขยายพันธุ์พืชเนี่ยจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เยอะ นะครับแล้วยิ่งถ้ามีการแปรรูปเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเขาเรียกทำเกษตรขั้นที่3เนี่ยอันนี้ถึงทำแล้วถึงจะอยู่ได
2: ้
1: นะครับแต่ถ้าทำเกษตรแล้วขายผลผลิตอย่างเดียวและเป็นผลผลิตในฤดูเลิกทำละยังไงก็อยู่ไม่ได้ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เป็นแนวทางที่เราพยายามจะบอกนะครับว่าต้องทำอย่างนี้เท่านั้นถึงจะอยู่ได้ครับถ้าสนใจก็มาเรียนรู
2: ้
1: กันคร
2: ับ ครับก็ไปเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงเห็นผลจริงนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเอง
0: แค่แย้มพรายมาแค่นี้ก็ยังมีเคล็ดลับเยอะแยะแล้วก็มีภาคปฏิบัติอีกมากมายให้ไปเรียนรู้จริง30พฤษภาคมนี
2: ้
0: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอาจารย์เปิดรับสมัครช่องทางไหนนะฮะอาจารย์
1: ก็ต้องสมัครที่คุณน้อยนะฮะโทรไปที่คุณน้อย065-640-5915นะครับ
2: 065-640-5915
1: คร
2: ับ ค่ะก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าช้าก็อด
0: 20แล้วนะตอน20ลาแล้วแค่50เท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
0: จะเปิดเพิ่มมันอีกนิดนึงแต่ก็คงจะไม่มากมายมากนะครับยังไงก็รีบไปสมัครกันเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ไหมครับน้องอ้ออาจารย
2: ์อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: แถมอีกนิดหนึ่งยังนับ5นาทีวันนี้จริงๆแล้วผมบอกน้องกบไปว่าเราจะคุยเรื่องสะเดาการทำสะเดานอกฤดูนะครับการทำสะเดานอกฤดูนะครับคำว่าสะเดานอกฤดูเนี่ยเราเรียกว่าสะเดาทวายสะเดาทวายก็คือสะเดาที่มันออกดอกก่อนสะเดาบ้านหรือสะเดาปีนะครับก็คือมันจะออกดอกประมาณเดือนตุลาแต่ถ้าเป็นสะเดาบ้านก็จะออกประมาณเดือนธันวามกรา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับงั้นถ้าเราจะทำให้สะเดาเราออกดอกก่อนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการก็คือสักเดือนกันยาเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายสูงให้มันเช่น8/24/24หรือ12/24/12นะครับพอใส่ปุ๋ยเสร็จรดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำเลยนะครับงดน้ำเว้นน้ำไปเลยไม่ต้องรดน้ำมาแล้วนะครับประมาณสัก15-20วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกลงมาใบมันจะเริ่มเหี่ยวใบมันจะเริ่มหงอยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำให้มันแล้วเอาปุ๋ยสูตรเสมอ15-15-15ก็ได้16-16-16ก็ได้ใส่ให้มันทางดินนะครับส่วนทางใบเนี่ยเราไปดูในคลิปบางคลิปเขาบอกให้ไปรูดใบมันออกให้หมดทั้งต้นมันขึ้นไปรูดไม่ได้หรอกใบสะเดาทั้งต้นเนี่ยนะครับก็อย่าได้คิดลิขึ้นไปรูดเชียวนะตกมาไม่คุ้มนะครับขาแช่งหักไม่คุ้มนะเราไปซื้อฮอร์โมนตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไทโอยูเรียนะครับโลหนึ่งร้อยกว่าบาทเองนะครับเราก็เอามาใช้โดยการเอาไทโอยูเรียเนี่ยผสมยาจับใบแล้วก็ฉีดไปที่ต้นสะเดาหลังจากนั้น 5-7 วันใบมันจะร่วงหมดทั้งต้นเลยแล้วเรารดน้ำต่อเนื่องหลังจากนั้นมันจะแตกยอดใหม่พร้อมดอกนะครับอันนี้ก็คือวิธีทำสะเดาให้มันออกนอกฤดู
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันออกดอกเยอะกิ่งสะเดาที่เป็นกิ่งตั้งเนี่ยมันจะออกดอกเฉพาะปลายยอดถ้าเราอยากให้มันออกดอกเยอะเราต้องโน้มกิ่งมันลงหาเชือกผูกแล้วก็ตึงไว้กับพื้นให้มันขนานไปกับพื้นมันจะออกตามข้อนะครับถ้ามันออกตามข้อกิ่งหนึ่งมันมีกี่ข้อใช่ไหมถ้าออกตามยอดมันจะออกในกิ่งและยอดใช่ไหมอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสะเดานอกฤดู
2: ค่ะ
1: นะแต่สะเดาลืมแล้งที่ผมจะสอนในวันที่30เนี่ยมันเป็นสะเดาที่ออกดอกทุกเดือน
0: นะครับลืมแล้งเลยนะ
1: มันจะดีกว่าหน้าแล้งมันก็ออกนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าท่านอยากได้ก็ต้องไปอบรม
2: คร
1: ับผม
0: นี่เป็นยังไงล่ะ
2: น่าสนใจไหมล่ะ
0: เคล็ดลับอาจารย์พืชนอกฤดูนี่ทีเด็ดจริงๆนะโอ้โหเดี๋ยวมาว่ากันต่อช่วงหน้านะอาจารย์นอก
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เด
0: ี๋
2: ยวช่วงน
0: ี
2: ้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718 022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
9: เรื่องการหลอกลวงคนอีกมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ที่หลอกเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างเรื่องนี้อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
8: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
9: ้กฎหมายแค่ไล่จับเป็นเงินที่หลอกเอาไปมีเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเคยบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับนะบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเอง ครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
8: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
2: 13:42 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
0: ครับ
2: ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะพี่ตี
0: เราเปิดสายมหาสารคามนะครับคุณยาวสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
10: คร
2: ับ
10: สว
2: ั
10: สด
2: ีอ
10: าจารย์
2: ท่าน
10: ประเจริญทองครับผม
11: ครับสวัสดีครับ
10: คือผมอยากถามอาจารย์ว่าไอ้เมล็ดพวกแตงไทยแล้วก็ฟักทองเนี่ยบางทีเราเก็บไปหยอดไปปลูกเนี่ยเนาะตามคานาของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดครับจะทำยังไงก่อนครับ
11: อันนี้หมายถึงเราไปซื้อเมล็ดมาจากตลาด
10: เอาเมล็ดจากลูกจากฝักจากที่ผมผ่ากินนะครับผมอ๋อ
11: ฮะ
10: ไอ้
11: ที่มันไม่เคยเกิดต้องดูด้วยนะว่าเมล็ดที่เราไปหยอดเนี่ยมันแก่พอไหมเพราะว่าอย่างฟักทองเนี่ยถ้ามันยังแก่ไม่พอเนี่ยแล้วเราเม็ดมันเนี่ยไปหยอดมันก็ไม่เกิดเนาะมีเกิดน้อยเมล็ดเป็นไทยหรือจริงๆก็ทุกเมล็ดนะครับถ้ามันแก่ไม่จัดเนี่ยการงอกมันก็จะไม่ดีอันนี้ข้อแรกข้อที่สองความชื้นล่ะพอไหมนะครับข้อที่สามดินอ่ะดีไหม
10: ดินก็ดินทรายต้นดินทรายปนล้วนดินทรายล้วนคร
11: ับ
10: ผม
11: แล้วคุณแม่เอาพวกปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักไปใส่ในหลุมสักหน่อยไหม
10: ไม่แล้วครับคุณรับผมเลยคุณรับผมแต่ปุ๋ยหมักปลูกไว้กินตอนเป็นยอดอะไรพวกนี้ตอนเป็นลูกอะไรบางทีมันก็เกิดอะไรทุกคนแต่ส่วนมากไม่ค่อยจะเกิดก็ไม่ค่อยจะอายุยืนเท่าไหร่
11: อย่างนี้เนาะหนึ่งก็คือเก็บเม็ดพันธุ์ที่มันแก่แน่ใจว่ามันแก่ก็คือดูสีของเมล็ดเนาะนะครับว่าเมล็ดมันดำดีแล้วอย่างเงี้ยเนาะอันที่สองก็คือก่อนที่จะหยอดเนี่ยครับฮะ
10: เมล็ดไอที่มันแน่นๆไหม
11: แน่นๆหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็อย่างเมล็ดแตงโมงเนี่ยก็ดูมันดำๆซะหน่อยเนาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหลุมที่เราจะหยอดเนี่ยหาปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักเก่าๆเนี่ยนะครับเอาจอบฟันลงไปแล้วก็ปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักเก่าๆใส่ลงไปสัก2หยิบมือเนาะคุกๆๆๆแล้วก็เม็ดหยอดแล้วก็ดินตบแล้วก็รดน้ำหาใบไม้ใบหญ้าคุมซะหน่อยนะครับแล้วก็เดินผ่านจะรดน้ำให้มันสักละครั้งสองครั้งครั้ง
10: พูดช่วงนั้นอะไรนะมัดเม็ดอะไรที่หมูที่ไก่อะไรนะ
11: ที่หมูกินหัวที่วัวกินใบที่ไก่กินผล
10: นี่ในอะไรอาจารย์ผู้ใหม่ชัด
11: ที่หมูกินหัวที่หมูเนี่ยถ้าเรามาลองพื้นปลูกพืชตระกูลหัวมันจะทำให้หัวใหญ่หัวเยอะที่วัวกินใบก็คือพวกใบพวกผักพวกกินยอดทั้งหลายเนี่ยใส่ขี้วัวต้นไม้ผลเนี่ยใส่ขี้ไก่จะดีที่หมูกินหัวที่วัวกินใบที่ไก่กินผล
10: ถ้าเป็นไม้ผลใส่ขี้ไก่อย่างพัดตองเราใส่ขี้ไก่ได้ไหมครับเนี่ย
11: ขี้ไก่ได้ขี้หมูได้ครับผม
10: ครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับ
2: ค่ะ
11: ครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผล
0: พูดให้ถูกนะครับจะเป็นขี้หมูกินหัววัว
2: ขี้หมูกินวัว
0: อันนั้นจะโหก็จำกันแบบว่าจำง่ายแล้วก็เป็นความไพเราะสวยงามนะฮะแต่ก็แปลผลออกมาก็เอามาใช้ปฏิบัติได้จริงๆด้วยโอ้โหเ
2: คล็ดลับที่จำง่าย
0: ๆเด็ดจริง
2: ๆค่ะ
0: นะครับ
2: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะเบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้สถานีวิทยุกระจาย ายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: มาพอดี
2: ค่ะ
0: คุณเอจากจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะยังอยู่ในสายไหมคะ
0: คุณเออยู่แต่ยังไม่พูดนะครับ
2: ทีมงานบอกว่าคุณเออยู่แต่คุณเอไม่ยอมพูดกับเราคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ยิน
0: จะวางแล้วนะ
2: ขอเดี๋ยวขอตัดสายไปก่อนนะเดี๋ยวคุณเอโทรเข้ามาใหม่นะคะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718นะคะ
0: ครับผมมีคำถามเรื่องต้นหม่อนกับมันเบอรี่นะครับจากคุณตรินนะครับปลูกที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีดีไหมครับอาจารย
11: ์ก็จริงๆมันปลูกได้เกือบทั่วประเทศไทยนะเพราะมันชอบร้อนชื้นนะครับแต่ปัญหาก็คือทำให้มันออกลูกดกๆเนี่ยมันมีวิธีการของมันอยู
2: ่ค่ะ
11: นะครับโดยเฉพาะต้นหม่อนเนี่ยหลายคนปลูกแล้วบอกว่าทำไมไม่ค่อยออกลูกเลยนะครับเพราะเราทำไม่ถูกวิธีเนาะจริงก็คือถ้าอยากให้มันออกลูกเยอะก็ใส่เป็นขี้หมูหรือขี้ไก
2: ่
11: นะครับหรือไม่ก็ใส่ปุ๋ยแปดที่4/4ให้มันนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยรดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำสักระยะหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ตัดปลายยอดมันออกแล้วรูดใบออกให้หมดนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำรดให้มันแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอกครับทีนี้จะออกดอกเยอะเลยแล้วยิ่งอยากให้มันดอกเยอะๆเนี่ยโน้มกิ่งให้ขนานกับพื้นนะ
2: ค่ะ
11: ยิ่งแตกดอกเยอะครับ
2: โอ้เคล็ดลับใช่ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณสุชาติสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับท่านทั้งสองครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: ขอเรียนถามอาจารย์ทองว่าไอ้พืชไม้ที่ปลูกมันมีราขึ้นนี่จะแก้ไขยังไงฮะใบอย่างใบตำลึงดอกอะไรก็แล้วไม้ดอกมันมีราขึ้นนะฮะ
11: เชื้อรา
12: ครับยังใบตำลึงมันมีจุดขาวๆอ่ะ
11: คร
12: ับ
11: ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเชื้อรามันเกิดจากความชื้นการถ่ายเทแดดการถ่ายเทอากาศกับถ่ายเทแสงแดดเนี่ยไม่ดีนะครับฉะนั้นเราต้องดูว่าของเราอยู่ในเกณฑ์นี้ไหมหนึ่งก็คือชื้นเกินไปไหมสองก็คือมันได้รับแดดรับลมบ้างไหมนะครับโดยเฉพาะต้นที่เป็นโรคเนี่ยสมมติว่ามันเป็นไม้ที่อยู่ในร่มเงาก็จริงเนาะแต่ถ้ามันอยู่ในร่มแล้วมันเป็นโรคเนี่ยเราก็ควรจะเอาออกแดดมาช่วงที่แดดยังไม่ทันแรงมากนะครับเอามาให้มันถูกแดดบ้างเพื่อให้แดดช่วยฆ่าเชื้อโรคระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ดูเรื่องของความชื้นนะครับแล้วถ้าทำแล้วเสร็จแล้วเรามันยังไม่ดีขึ้นเราก็จะต้องฉีดยานะครับอาจจะต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นออกอ่อนแล้วก็หายามาฉีดนะครับยาก็มีทั้งชีวภาพนะครับเขาจะเรียกว่าบาซิลัสสติลิสนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสารเคมีก็เป็นพวกแมนโครเซตหรือคาเบนดาซินก็ได้ครับครับผม
12: ครับบางคนก็บอกใช้ปูนขาวโรยนี่ช่วยได้ไหมครับ
11: ปูนขาวเนี่ยมันไปลดกรดในดินมันไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคนะครับถ้ากรณีที่ดินเป็นกรดแล้วทำให้ต้นมันเนี่ยเกิดโรคอันนั้นก็จะช่วยได้ระดับนึงแต่โรคที่เป็นไม่หายครับโรคเนี่ยมันต้องรักษาด้วยยาหรือไม่ก็คือกำจัดที่ต้นเหตุครับผม
12: เมื่อกี้บอกยาชื่ออะไรนะครับ
11: ถ้าเป็นสารชีวพันธุ์ก็จะเป็น BSB แล้วก็ S สิงคโปร์ปาติลัสซัพติลิสแต่ถ้าเป็นสารเคมีก็เป็นแมนโคเซ็กก็ได้ครับ
12: จะซื้อหาซื้อได้ที่ไหนครับ
11: ตามร้านขายปุ๋ยขายยาทั่วไปครับหรือไม่เดี๋ยวนี้ก็สั่งออนไลน์เนาะครับผม
12: ร้านขายยามีใช่ไหมครับ
11: มีครับมีครับ
12: เดี๋ยวขอเรียนอีกทีชื่ออะไรนะฮะ
11: เอาชีวพันธุ์หรือเอาเคมี
12: เอาบันไหนดีครับ
11: ก็ถ้าเราปลูกใกล้บ้านแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็ปลอดภัยดีก็คือ BS ปอใบไม้สระอี S สิงคโปร์ BXบาติลัสซัพติลิส
12: บาไม้ใช่เลย
11: จะเป็น B แล้วก็ S
12: S
11: S สิงคโปร
12: ์ครับ
11: ครับแต่ถ้าเป็นสารเคมีก็แมนโคเซ็ต
12: มังโคส
11: คร
12: ับ โอเค
2: ค่ะ
12: DDS กับมังโคสนะครับ
2: ค่ะ
11: คร
2: ับ
11: ผม
12: ครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฟัง BS สั้นๆก็ได้ใช่ไหมครับจ๋าไม่ต้องพูดชื่อเต็มว่าฟังแล้วจำยาก
11: คือร้านขายปุ๋ยขายยาเนี่ยเขาเก่งดีแล้วครับ
2: BS
11: อาชีพเขาแต่เกษตรกรเนี่ยไม่เก่งจำชื่อไม่ได้แต่จริงๆเขาบอกเขาก็รู้ฮะร้านขายปุ๋ยขายยาเขารู้อยู่แล้ว
0: คร
11: ับ ครับผม
2: ค่ะท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ทองนะคะยังมีเวลาค่ะ022769718ค่ะมีอีกหนึ่งสายแล้วนะคะจากจังหวัดชัยภูมิคุณบัวสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับคุณพ่อเป็นผี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ที่เคารพครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
13: ครับอาจารย์ครับอ้อยนี่ถือว่าเป็นพืชกระแสไหมครับ
0: อ
13: ้อยถือว่าเป็นพืชกระแสไหมพืชตามกระแสไหมอ้อยครับผม
11: อ้อยนี่เป็นพืชเชิงเดียวฮะไม่ใช่พืชกระแสพืชเชิงเดียว
13: ครับ
11: นะครับ
13: เพราะว่าปี
11: แล้วเดี๋ยวนี
13: ้ปีกายปีก่อนกระแสปลูกอ้อยเขาดีมากเขาได้ราคาดี
11: ก็อ้อยกับมันเนี่ยเขาจะพัดเปลี่ยนกันปีไหนมันถูกอ้อยคนก็จะแห่ปลูกอ้อยปีไหนอ้อยถูกคนก็จะแห่ปลูกมันนะครับก็จะสลับกันอย่างนี้เนาะแต่ตอนเนี้ยทั้งอ้อยทั้งมันแย่ทั้งหมด
13: คร
11: ับ นะครับก็คืออ้อยเนี่ยตอนเนี้ยมันเกิดโรคก็เรียกโรคว่าอ้อยใบขาวนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อไมโครพลาสมานะครับแล้วต้นจะไม่โตกลายเป็นต้นเหมือนตะไคร้เขาเรียกโรคกอตะไคร้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโรคด้วงหนวดยาวนอนเจาะต้นนะครับโอ้โหอ้อยตอนเนี้ยโรคเยอะคนมันไม่ต้องพูดนะครับ
13: ครับผมเจอแล้ว
11: มันก็โรคเยอะ
13: เจอแล้ว
11: ครับผมเนี่ยนะฮะ
13: พอดี
11: ค่อยค่อยค่อยค่อยดูแลแล้วก็จัดการเลยนะฮะอย่าไปปล่อยไว้นะฮะปล่อยไว้มันจะลุกลามเร็วมากครับผม
13: แต่พอดีตัดขายแล้วขาดทุนปีนี้ขาดทุนกันทั่วหน้าเลยนะปีนี้
11: ขาดทุนทั่วหน้า
13: เลยพอขาดทุนครับไม
2: ่
13: เคยออกไปดูไร่เลยมาเช้าไปดูอีกรอบนึงพอออกดอกขาวทั่วแปลงเลยออกดอกขาวแตกหน่อใหม่ขึ้นมาขาวทั่วทั้งแปลงเลยนะ
11: ครับ
13: ผมครับ
11: คร
13: ับ ครับอย่างนี้ต้องรู้ทิ้งหน้าอาจารย์นะ
11: ครับครับครับคนจะจัดการออกไปครับครับผม
13: ครับอาจารย์ครับบัวหลวงนี่สามารถที่จะเร่งรากเร่งหัวได้ไหม
11: บัวหลวง
13: ครับเห็นชาวบ้าน
11: เร่งได
13: ้ครับครับเพราะว่ามันมีที
11: ่
13: จะเทินเสียงน้ำท่วมอยู่แล้วที่นี่ปลูกข้าวไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยก็เลยเห็นชาวบ้านเขาแย่งกันเก็บดอกบัวดอกเกสรไปขายบ้างฝักบัวไปขายบ้างรากบัวขุดรากบัวไปขายบ้างพอดีมันอยู่แล้วดินบึงไงสาธารณะนะ
11: เห
13: ็
11: นด้วยฮะเห็นด้วยที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยปลูกบัวบ้างก็ดีนะครับบัวนี่มันขายได้ทุกส่วนนะนะครับและการที่เราจะบำรุงบัวเนี่ยบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มีหัวอยู่ใต้ดินเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องเอาปุ๋ยเนี่ยห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับหรือบางคนเขาก็จะปั้นเป็นเอาดินมาปั้นแล้วก็ตีให้มันแบนๆแล้วก็ปุ๋ยใส่แล้วก็เอาดินหุ้มให้มันเป็นเม็ดกลมๆคล้ายลูกกระสุนแต่มีปุ๋ยอยู่ข้างในแล้วก็เอาไปฝังลงตรงใกล้ๆเง่ามันส่วนสูตรปุ๋ยก็เหมือนกับที่เราใส่ทางดินทั่วไปถ้าเราอยากให้มันออกดอกก็เอาปุ๋ยที่มีตัวกลางนะครับถ้าอยากให้มันมีเง่าเยอะๆก็เน้นมีตัวท้ายครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
13: อย่างในกรณีถ้าปล่อยน้ำแบบโซแฉะแบบนาอย่างนี้เราสามารถที่จะกวาดเลยได้ไหมในการที่จะให้ออกหัวให้ลงหัว
11: อ๋อมันไม่คุ้มหรอกครับคือถ้าเราปล่อยเนี่ยเราต้องปล่อยจนกระทั่งน้ำเนี่ยต้องเรียกว่าเสมอหลังเท้าอะนะถ้ามันเลยขึ้นมาจากนั้นเนี่ยปุ๋ยมันจะเจือจาง
13: อืม
11: นะครับ
13: เพราะว่า
11: ใช้ปุ๋ยปริมาณมาก
13: ถ้าที่สังเกตดูตรงเวลารากบัวมันจะออกรากบนหัวมันจะเลื้อยขึ้นมาบนโคกนะมันจะออกรากอยู่บนโคกแต่ว่ามันจะไม่ออกรากใหญ่แบบอยู่ใต้น้ำคือมันจะมาออกรากลงหัวอยู่ที่น้ำตื้นนะริมฝั่งสังเกตดูเวลาที่เขาไปขุดกันนะอย่างนี้เราใช้ปุ๋ยหวานเลยได้ไหมปุ๋ยหวาน
11: คือถ้าน้ำไม่เยอะหวานได้แต่ถ้าน้ำเยอะหวานไม่ได้คือหวานได้แต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์มันเจือจางหมด
13: คร
11: ับนะที่จะผมเคยเปรียบเทียบว่าแกงหม้อใหญ่ใส่น้ำปลาช้อนเดียวยังไงมันก็ไม่เค็มหรอก
13: คร
2: ับ ค่ะ
11: ครับผม
2: ค่ะโอเคนะคะคุณบัว
13: ครับขอบ
2: ค่ะ
0: คุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่ามีความพยายามนะพยายามต่อสู้กับธรรมชาติแล้วก็หาพืชที่เหมาะสมที่สุดที่คิดว่าตัวเองอ่ะจะทำกันได้นะ
11: จริงๆเนี่ยมันมีพืชน้ำหลายอย่างเนาะผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วนี่ก็มาใส่เย็นตะโฟนะครับผักกระเฉดอย่างเงี้ยเนา
2: ะ
11: ถ้าเกิดว่าที่ตรงไหนน้ำท่วมเนี่ยเราก็หันมาปลูกพืชน้ำนะครับซึ่งมันสามารถอยู่ในน้ำท่วมได้แล้วมันก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ได้แพ้ปลูกข้าวเลยโรคแมลงน้อยกว่าด้วย
2: ค่ะค่ะช่วงท้ายของรายการละให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายรายการหน่อยค่ะ
11: ก็อยากฝากเชิญชวนเนาะว่าจะทำเกษตรเนี่ยเราก็ควรจะมาเรียนรู้ให้มีความรู้ก่อนเนาะนะครับเราอย่าไปทำแบบมั่วๆนะครับโอกาสสำเร็จมันก็คงเหมือนไทยหวยนะ
2: ค
11: ่
2: ะ
11: นะครับโดนกินทั้งชีวิตนะครับนะครับแต่นั่นแหละถ้าอยากเรียนรู้จริงๆก็มาอบรมกับเราวันที่30นี้
2: ค่ะ
11: นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติใช้ชื่อว่า1งานสร้างอาชีพนะฮะ
2: ค
11: ่าลงทะเบียน700บาทซึ่งปกติแล้วค่าลงทะเบียนนี่ 1,200 บาทนะแต่เนื่องจากว่าเราขอทางพิพิธภัณฑ์ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราลงเงินเหลือ700บาท
2: ค่ะ
11: นะครับซึ่งของที่แจกเนี่ยมากกว่า700บาทอีกนะ
2: คร
11: ับ นะครับท่านสนใจสมัครที่คุณน้อย0656405915ครับ
2: ค่ะ
11: ว
2: ัน
11: ที่30มาพบกันครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์ครับ
11: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับฟังแล้วอยากจะไปเป็นหนึ่งในนักเรียนอาจารย์จริงๆนะ
2: ที่ไปเรียนไปเรียนแล้วคุณจะต้องไปทำด้วยนะ
0: นั่นไงกลัวจะได้แบบว่าไม่ได้มาจัดรายการคุยกับอาจารย์ทองอีก
2: ไม่เป็นไรเป็น
0: ปล่อยพี่คนอื่นดีกว่าเ ชื่อได้ว่าพี่ฟังหลายท่านสนใจมากกว่าผมแน่นอนและมุ่งมั่นมากกว่าอย่ารอช้ากันนะครับในงานนี
2: ้ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
21: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
22: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดู ูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
22: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
22: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
23: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอร์ตริลยากูบอัลไคยัดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตคริสนาถวันแสนสุขรายงาน
18: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
24: นายสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่หรือพวกเอาเปรียบขอฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
18: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกุมต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ นายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโก้ยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
17: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจ
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
4: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมองธุรกิจในวันนี้ไม่ได้เติบโตเพียงลำพังแต่ต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG
1: ว้าว
2: E Environment ลดคาร์บอนสร้างพลังงานสะอาด S Social ดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงG. Governance บริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได้นี่คือ3เสาหลักที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกรวมถึงปตท.ยึดมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างการเติบโตที่ยั่ง

0: คลื่อนตามแนวทาง ESG เพื่อพลังงานสะอาดสังคมแข็งแรงและธุรกิจโปร่งใสเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: You are listening to EEC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insights ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย 2:35 จนถึงบ่าย 3:00 ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สท.ได้แก่สท.ชลบุรีสท.ระยองสท.จันทบุรีสท.ตราดและสท.สระแก้วค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะณัฐยาโทธกานันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของการที่ปัจจุบันนะถ้าใครได้ขับรถผ่านตรงเส้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะคะก็จะได้มีการเรื่องของการก่อสร้างสะพานแล้วก็ปิดซ่อมแซมสะพานในบางช่วงนะคะทางกรมทางหลวงค่ะก็ได้มีการบอกว่าจะเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่นะคะเป็นสายบางควายแล้วก็เขาดินค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC ค่ะก็มีการประกาศเปิดใช้งานแล้วนะคะฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครบนทางหลวงหมายเลข3702สายบ้านบางควายบ้านเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางยกระดับความปลอดภัยแล้วก็รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ของเราค่ะโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3702บางควายเขาดินนะคะก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่เป็นโครงการสำคัญค่ะที่ช่วยเชื่อมต่อเรื่องของการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทั้งในอนาคตโดยโครงการนะคะก็มีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่47ในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงค่ะแล้วก็สิ้นสุดที่ตำบลเขาดินกิโลเมตรที่49รวมระยะทางอย่าง2กิโลเมตรลักษณะก็จะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาด2ช่องจราจรมีความกว้างช่องจราจรอยู่ที่ช่องละ 3.5 เมตรแล้วก็มีความยาวขนาด555เมตรค่ะก่อสร้างขนานกับสะพานมอเตอร์เวย์เดิมพร้อมกับไหลทางแล้วก็ทางเท้าตามมาตรฐานทางหลวงรวมทั้งทำการก่อสร้างทางลาดและจุดกลับรถเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดในบริเวณคอขวดนะคะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนด้วยงานนี้เนี่ยวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 349.5 ล้านบาทค่ะซึ่งปัจจุบันนะโครงการก็ได้ทำการก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เปิดให้บริการประชาชนโดยปรับรูปแบบการจราจรบนสะพานทั้ง2แห่งโดยสะพานเดิมเนี่ยก็คือบนทางหลวงหมายเลข3701รองรับการจราจรขาออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็สะพานใหม่บนทางหลวงหมายเลข3702รองรับการจราจรขาเข้าจากจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครค่ะการเปิดใช้งานสะพานนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกสนับสนุนการลงทุนแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภารกิจของกรมทางหลวงค่ะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ทันสมัยมั่นคงแล้วก็รองรับอนาคตได้ด้วยทั้งนี้นะคะประชาชนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงนะคะ1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: Do ar, isso aí, inside.
1: เรื่องถัดมาค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาและโรงพยาบาลพญาไทบอวินในเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลภายใต้ BDMS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสัมมนานะคะเรื่องของความร่วมมือด้านอาชีวะอนามัยที่มุ่งยกระดับระบบการดูแลสุขภาพแรงงานในพื้นที่ EEC ให้มีความครอบคลุมเชื่อมโยงแล้วก็ได้มาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้นรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการจัดงานสัมมนานะคะก็ได้สะท้อนบทบาทของเครือข่ายโรงพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันการส่งเสริมสุขภาพการดูแลรักษาไปจนถึงการส่งต่ออย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่มีแรงงานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะภายในงานนะคะก็มีท่านดร.จุฬาสุขมานพค่ะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะก็ได้บอกว่าพื้นที่ EEC เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศแต่ว่าแรงงานคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะที่ความท้าทายด้านสุขภาพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งโรคจากการทำงานปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรค่ะทางนี้ก็มีการได้มีการจัดทำระบบดูแลสุขภาพแรงงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานไม่เพียงช่วยให้กระบวนการผลิตเนี่ยดำเนินได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังสะท้อนถึงศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยรวมถึงเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะด้านนายก้องเกียรติเกียรติเพชรประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม3และกลุ่ม6 BDMS นะคะก็ได้บอกว่าเวทีนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่ EEC จำนวน8แห่งด้วยกันเพื่อร่วมกันยกระดับการบริการด้านอาชีวะอนามัยให้สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการป้องกันการรักษาแล้วก็การส่งต่อภายใต้มาตรฐานเดียวกันนะคะการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอกย้ำบทบาทของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาแล้วก็โรงพยาบาลพญาไทบ่อวินในฐานะหน่วยบริการสุขภาพหลักในพื้นที่ EEC พร้อมสนับสนุนดูแลสุขภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องครอบคลุมและสอดรับกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมค่ะก็สอดคล้องกับแนวคิดนะคะ One Network One Standard ที่มุ่งพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยแบบบูรณาการค่ะเพื่อแรงงานและสถานประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษาและการส่งต่อค่ะ

อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพค่ะภายใต้นโยบายหมอพัฒน์ plusปี 2569 ถึง 2573 ค่ะก็มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์สมุนไพรและบริการสุขภาพของไทยสู่ตลาดโลกพร้อมตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Medical and Wellness Hub อันดับ1ของโลกผ่านการปลดล็อกกฎหมายเร่งอนุมัติผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติค่ะซึ่งข้อมูลจาก BOI นะในไตรมาสที่1ของปี69เนี่ยพบว่ามียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมกว่า1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.4 เท่าค่ะโดยอุตสาหกรรมการแพทย์ยังเป็น1ในกลุ่มเป้าหมายสำคัญมีมูลค่าขอรับการส่งเสริมในปี68จำนวนอยู่ที่ 28,000 ล้านบาทจาก101โครงการค่ะด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการระบุว่าไทยเนี่ยกำลังปรับบทบาทจากผู้ซื้อผู้ขายไปสู่พันธมิตรระยะยาวค่ะเพื่อดึงต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนในเรื่องของการวิจัยทดลองทางคลินิกและการผลิตยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์พร้อมถึง AI และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะหวังว่าจะให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยสู่ระดับสากลขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการจูงใจนักลงทุนอย่างเช่นเรื่องของการเร่งรัดขั้นตอนอนุมัติยาการสนับสนุนการใช้ยาภายในประเทศและการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาทำงานโดยเฉพาะการผลิตสารตั้งต้นยาและยาชีววัตถุคล้ายคลึงค่ะอีกแนวทางสำคัญก็คือเรื่องของการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์อันนี้เนี่ยเพื่อรองรับการลงทุนเฉพาะทางเช่นการผลิตยาอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์โดยอาจจะใช้พื้นที่นิคมเดิมหรือว่าพื้นที่ใหม่รวมถึง EEC ด้วยซึ่งก็คาดว่าการลงทุนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นภายใน4ปีด้านการพัฒนา AI ทางการแพทย์สาธารณสุขค่ะก็ได้มีการเปิดให้ใช้ฐานข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อการวิจัยแต่ว่าก็คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยด้วยแล้วก็มีข้อตกลงกันชัดเจนนะคะเขาบอกว่าจะต้องมีการทำข้อตกลงกันชัดเจนด้วยเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้วกลับมาจำหน่ายให้ภาครัฐในราคาสูงนอกจากนี้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะได้เสนอให้ไทยเนี่ยกลับมาผลิตสารตั้งต้นยาภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยชะลอโครงการไปกว่า10ปีโดยมองว่าไทยเนี่ยยังมีศักยภาพด้านคุณภาพและสามารถพัฒนาเป็นฐานการผลิตของอาเซียนได้หากว่าภาครัฐเนี่ยมีการส่งสัญญาณสนับสนุนที่ชัดเจนพร้อมเสนอให้เริ่มผลิตยาจำเป็นในกลุ่มยาสามัญ นะคะ 1-5 รายการก่อนเพื่อสร้างความคุ้มค่าแล้วก็คุ้มทุนรวมถึงความเชื่อมั่นด้านตลาดด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการปรับแนวคิดใช้คำว่า herbal product นะคะเป็น natural product เพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งออกแล้วก็ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยสามารถระบุสรรพคุณบนฉลากได้หากผ่านการวิจัยและทดสอบมาตรฐานต่างๆที่กำหนดก็เตรียมที่จะประสานงานร่วมกันกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า อย.ต่อไปค่ะวันนี้นะคะรายการ EEC Insight หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปราบทุนสีเทาน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทปางจากผ่านกองทุนวายุพักจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวสนาตระเกตรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะหล่นอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
4: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดดน้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโด น้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

0: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: คุณกำลังฟัง PRD 7 Podcast
4: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมนายพรชัยคำลบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดครับวันนี้ผมยืนเคียงคู่อยู่กับเด็กชายชัยวัฒน์วงนามใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวตราดเรานะครับชัยวัฒน์วงนามใหม่เป็นนักเรียนชั้นม.3นะครับที่เข้าแข่งขันกีฬาสแต็กแล้วก็ไปแข่งขันที่ไต้หวันกลับมาในวันนี้ได้รับรางวัลในระดับเอเชียนะครับก็คือท็อป10ประเภทคู่นะครับในการแข่งขันในระดับเอเชียแล้วก็มีประเภทเดียวจะได้ลำดับที่12ของเอเชียนะครับถือเป็นความยอดเยี่ยมนะครับที่นักเรียนได้ใช้ความเป็นเลิศนะครับที่ไปแข่งขันนี้นะครับเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นนะครับด้วยการฝึกฝนนะครับโรงเรียนก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณครูแล้วก็ผู้แทนผู้ปกครองรวมจนถึงประชาชนชาวตราดนะครับนี่คือลูกหลานของเรานะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเรานะครับถือว่าพวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสนับสนุนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวนะครับได้วางพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับคุณครูก็ช่วยกันดูแลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนในด้านการเดินทางนะครับไปร่วมการแข่งขันนะครับเพราะนั้นการแข่งขันนี้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็ถือว่าเรามีนักกีฬานะครับของชาวตราดนะครับที่ไปเข้าแข่งขันนะครับในนามของประเทศไทยในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและโรงเรียนนะครับก็จะสนับสนุนนะครับความสามารถพิเศษให้กับลูกๆทุกคนนะครับในแต่ละความสามารถนะครับแล้วก็อยากให้มีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็มีความเป็นเลิศเกิดขึ้นให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวตราดต่อไปครับ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับน้องชัยวัฒน์วงนามใหม่นักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินเป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนเก่งของจังหวัดตราดผู้มีความสามารถด้านกีฬาสำหรับเรื่องของกีฬานะคะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเล่นๆหลายคนคิดว่ากีฬาเป็นแค่กิจกรรมเสริมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของกีฬาการเล่นกีฬาก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ทำให้เรามีกิจกรรมเพิ่มและที่สำคัญเป็นครูของชีวิตเราได้นะคะเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็จดจ่อกับชนิดกีฬาของเรานะคะฝึกฝนทั้งสมาธิทั้งความวิริยะอุตสาหะนะคะการทุ่มเทการฝึกสอนความมีระเบียบความมีวินัยเรื่องของกีฬานะคะได้อะไรหลายๆอย่างนะถ้าหากว่าไปพูดคุยกับคนที่เขามีใจชื่นชอบแล้วก็เล่นกีฬาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยเราได้อะไรหลายๆอย่างจากกีฬาสอนให้เรารู้แพ้รู้ชนะก ีฬาสอนให้เรามีวินัยมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญกีฬาก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าหากว่าเราจัดเวลาให้ดีเราก็สามารถที่จะเรียนได้ดีแล้วก็เล่นได้สนุกและยังมีเวลาเล่นกีฬาที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีอีกด้วยคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะคะที่จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับน้องชัยวัฒน์นะคะเพราะว่าน้องเป็นนักกีฬาสแต็กนะคะซึ่งล่าสุดนะคะกับกีฬาชนิดนี้นะคะทีมนักกีฬาสแต็กแห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงในประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียและรางวัลใหญ่หลายรายการมาครอบครองนะคะกีฬาชนิดนี้นะคะแม้จะเริ่มจากนักกีฬาเพียง25คนแต่ทางสมาคมมุ่งมั่นฟื้นฟูจนมีนักกีฬาหลายพันคนทั่วประเทศรวมถึงส่งแข่งเอเชียกว่า34คนและล่าสุดทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัลกลับมากว่า22คนสะท้อนแนวคิดสปอร์ตTracking for On ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็หนึ่งในความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าผู้ที่คว้าชัยชนะมาได้มีน้องเยาวชนคนเก่งของจังหวัดตราดอยู่ในนั้นด้วยนะคะติดท็อป10แล้วก็ติดอันดับที่12ในเอเชียด้วยค่ะน้องชัยวัฒน์วงนามใหม่นะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1ผลการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีและล่าสุดก็เป็นนักกีฬาเข้าเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันสแต็กชิงแชมป์เอเชียณประเทศไต้หวันในประเภทบุคคลชายรุ่นอายุ 15-19 ปีได้รางวัลมาด้วยนะคะได้อันดับที่12ของเอเชียและก็เข้าร่วมแข่งขันประเภทคู่รุ่นอายุ 13-14 ปีเข้ารอบชิงชนะเลิศติดท็อป10ของเอเชียด้วยนะคะส่วนการแข่งขันประเภททีมรุ่น 15-29 ปีอันนี้ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวล นะคะก็นำความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดตราดของเราแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนที่น้องกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ด้วยนั่นก็คือโรงเรียนสตรีประเสริฐสินที่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะ
4: เมาแรงแซงทุกกระแสกับรายการป้าข้างบ้าน
7: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้พามาพูดคุยกับน้องชัยวัฒน์วงนามใหม่ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะที่ชนะเลิศการแข่งขันนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็จังหวัดตราดของเรานะคะอยากจะให้น้องเล่าถึงที่มาที่ไปสักนิดนึงนะคะที่เข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาชนิดนี้นะคะอยากจะให้น้องเล่าด้วยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มต้นเล่นกีฬาต่อทำการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างจริงจังจนนำมาสู่การเข้าไปชิงชัยในการแข่งขันระดับเอเชียนะคะรวมถึงว่าน้องมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
8: สวัสดีครับผมเด็กชายชัยวัฒน์วงนามใหม่นะครับชื่อเล่นชื่อกิมโฮครับอยู่มัธยมศึกษาปีที่3ครับจากโรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเส้นทางแล้วก็การเล่นประสบการณ์ต่างๆในการแข่งขันสแต็กครับล่าสุดที่แข่งขันมาครับก็ไปแข่งขันที่ประเทศไต้หวันมาครับแล้วก็ได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวได้ที่12ของเอเชียครับส่วนประเภทคู่นะครับได้ท็อป10ของเอเชียครับ
9: แรงบันดาลใจในการเริ่ม
8: แรงบันดาลใจเหรอครับตอนแรกที่เริ่มเล่นก็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันมีจากในอินสตาแกรมที่เห็นคลิปด้วย TikTok ด้วยครับแล้วก็จากที่ป้าเคยพาไปเรียนด้วยผมก็เลยเห็นว่าแบบมันน่าสนุกดีอะไรอย่างนี้ก็เลยลองเล่นดูครับแล้วก็เรียนที่กรมพละมาด้วยครับแล้วก็พอลองเล่นก็สนุกดีครับ
9: การฝึกฝนฝึกซ้อมเนี
8: ่
9: ย
8: การฝึกซ้อมของผมถ้าเป็นอย่างวันที่ไปโรงเรียนแล้วกลับมาที่บ้านนะครับก็ผมก็กลับบ้านแล้วก็เริ่มการฝึกซ้อมสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็บางวันก็ชั่วโมงนิดๆครับแล้วก็เพราะอย่างบางทีมีงานด้วยมีการบ้านด้วยก็ต้องแบ่งเวลาด้วยครับ
9: แล้วในการแข่งขันระดับเอเชียครั้งนี้นะคะก่อนไปเนี่ยน้องเตรียมตัวยังไง
8: ก่อนไปผมก็กังวลเยอะนะครับว่าที่ไปรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่า

0: ใช่ตัวเท็จใช่อย่างที่ผมบอกว่าผมเคยเล่นที่ก่อนโควิดใช่ก็เคยเล่นแล้วก็เคยฝึกอยู่บ้างตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดจะเป็นนักกีฬาหรืออะไรแค่ลองเล่นเพราะว่ามันสนุกดีครับใช่แล้วก็จะฝึกที่กรมพละด้วยพอมีงานพอเห็นว่าไม่มีการแข่งขันผมก็เลยลองฝึกดูเพราะพอป้าเห็นว่ามีการแข่งขันเลยมาบอกว่าให้ลองฝึกเล่นดูไหมเล่นจริงจังมากขึ้นผมก็เลยตัดสินใจลองเล่นจริงจังมากขึ้นครับแล้วก็ผมไปแข่งสนามแรกก็คือสนามกรมพละครับใช่เป็นสนามแรกเลยตอนนั้นไปก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าตอนนั้นหลังแข่งเสร็จผลก็ประกาศว่าได้ถ้วยมาแล้วก็
1: คือไปแข่งครั้งแรกแล้วก็ได้ถ้วยเลย
0: ใช่ครับ
1: แน่นอนความตื่นเต้นความกดดันมันก็ต้องมีนะ
0: มากครับมาก
1: พอขึ้นไปเตะเนี่ยทำอย่างไรบ้างครับระงับความกดดันความตื่นเต้นนั้น
0: ก็พยายามมองกว้างๆครับใช่มองดูคนที่ดูเราแล้วก็ไม่พยายามไม่ตื่นเต้นแบบคิดว่าเขามาเชียร์เราใช่ให้เป็นกำลังใจในการแข่งมากขึ้นเพราะถ้าเรามองว่าเขามาดูเราแล้วแบบกดดันเราเราก็จะเล่นไม่ได้เราก็เลยมองว่าให้เป็นการแบบให้เขามาเชียร์เราดีกว่าใช่แล้วก็ก่อนแข่งก็ทำสมาธิครับอย่างที่บอกไปว่าใช้สมาธิเยอะอยู่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าสมาธิไม่พอแล้วก็ตื่นเต้นผมก็จะเล่นพลาดก็เคยเล่นไม่ออกมาแล้วด้วย
1: ที่ไปแข่งขันครั้งนี้มีอะไรน่าประทับใจไหมคร
0: ับที่น่าประทับใจในการแข่งครั้งนี้เหรอครับผมคิดว่าที่พิเศษนะครับก็คือผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นจากการแข่งขันเขาที่แล้วใช่ก็พัฒนาขึ้นก็เยอะอยู่ครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนจากประเทศอื่นด้วยทักษะที่ได้จากกีฬานี้หรอถ้าจากที่ผมฝึกมานะครับผมคิดว่าผมเองอ่ะมีสมาธิมากขึ้นในการทำอะไรใช่เพราะผมบางทีผมเป็นคนใจร้อนด้วยแล้วก็บางทีก็ทำอะไรที่ลืมคิดใช่แต่พอมีกีฬานี้มาช่วยก็รู้สึกว่าแบบบางทีช่วยใจเย็นลงใจเย็นลงได้ใช
2: ่น้องได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวหรือเพื่อนๆอย่างไรบ้างคะในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
0: ที่บ้านเหรอครับที่บ้านก็สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ให้กำลังใจด้วยแล้วก็พาไปฝึกซ้อมด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อการแข่งเลยครับแล้วก็พาไปฝึกซ้อมที่กรุงเทพเพราะว่าก่อนไปแข่งผมไปฝึกกับทางสมาคมที่กรุงเทพครับใช่ผู้ปกครองก็เป็นคนพาไปครับ
1: แล้วประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเราแล้วก็ทีม
0: สำหรับผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะแข่งขันแต่ละรายการมันไม่ง่ายเลยครับทุกการแข่งขันมีความยากหมดครับอยู่ที่ว่าเราจะสามารถนำการฝึกซ้อมที่เราทำมาใช้ในสนามจริงได้มากแค่ไหนครับได้เข้าหาเพื่อนๆต่างชาติมากขึ้นได้การใช้ภาษามากขึ้นด้วยครับก็การแข่งขันก็ยากอยู่ครับเวลาก็พลาดไปท่าหนึ่งครับใช่ก็เลย
1: แต่ว่าเราก็ทำเต็มที่
0: ครับเต็มที่ทุกรอบครับทุกสนามครับก็ภูมิใจครับที่ทำได้ก็ถ้าใครสนใจที่จะเล่นกีฬานี้นะครับก็ลองสามารถค้นหาใน TikTok หรืออะไรเพื่อลองเล่นดูก็ได้ครับใช่หรือว่าถามผมก็ได้
1: สำหร
0: ับ
1: น้องๆที
0: ่
1: เขาเห็นน้องแล้วเป็นแรงบันดาลใจจะมาแบบพี่ครับ
0: ทุกงานไม่ง่ายครับแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนมากพอก็ทำได้ครับ
1: แล้วเป้าหมายต่อไปน้องตั้งเป้าหมายไว้ยังไง
0: ถ้าเป้าหมายตอนนี้ของผมนะครับก็คือผมอยากฝึกให้เก่งขึ้นผมขอให้เก่งกว่าเมื่อวานที่เราทำได้ก็พอครับคิดอย่างนี้มันจะใช่ไม่กดดันตัวเองมากขอให้เก่งกว่าเมื่อวานครับแล้วก็ในเป้าหมายระดับนานาชาติของผมก็คือผมอยากคว้าถ้วยระดับนานาชาติครับจริงๆผมว่าถ้าเรื่องเล่นเกมนะครับก็จริงๆถ้าสำหรับบางคนเนี่ยเขาสามารถนำเกมไปต่อยอดได้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆการเล่นเกมสำหรับบางคนก็เป็นการผ่อนคลายด้วยแต่ว่าสำหรับบางคนก็เล่นมากเกินไปอย่างที่ผมก็เป็นเหมือนกันแต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นครับถ้าเรารู้สึกรู้ว่าเราแบ่งเวลาเป็นว่าตอนนี้เล่นเกมตอนนี้ต้องอ่านหนังสือเราเป็นเวลาว่างหลายๆอย่างแล้วก็บางทีเวลาว่างของเราบางคนก็อ่านหนังสือครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องอ่านแบบหนังสือเรียนอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราอ่านหนังสือทั่วไปหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วเราชอบอ่านเนี่ยเดี๋ยวการเรียนก็จะดีขึ้นด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าการอ่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องหนังสือเรียนแต่ถ้าเกิดว่าเรารักการอ่านเนี่ยมันจะด ดีขึ้นเองครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหันมาอ่านหนังสือเรียนด้วยเพราะว่าเราก็จะคิดแบบเอ้ยเราก็ชอบอ่านหนังสือใช่แล้วพอถ้ามีช่วงสอบแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านได้หลายเล่มเลยครับเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ชอบแต่ว่าผมลองมาอ่านพวกหนังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้ทั่วไปครับ

0: แล้วก็ไม่อยากอ่านหนังสือมากช่วงสอบใช่แล้วต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะครับที่สนับสนุนหลายอย่างและที่ขาดไม่ได้ที่สุดครับก็คือครอบครัวที่คอยผลักดันให้เล่นกีฬานี้ตลอดครับใช่แล้วก็เป็นกำลังใจครับทั้งโรงเรียนด้วยคณะครูด้วยที่เป็นกำลังใจให้ผมในการไม่เคยแล้วก็ผู้ปกครองครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆของน้องนะคะในการที่ไปแข่งไปฝึกฝนทั้งหมดทั้งมวลนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ค่ะมาทางคุณครูกันบ้างนะคะคุณครูคะเห็นศักยภาพอะไรในตัวน้องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เขามีพัฒนาการอย่างไรบ้างคะตลอดการฝึกซ้อมนะแล้วก็ทางโรงเรียนสนับสนุนอย่างไรบ้างคะให้คุณครูเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าทางโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนน้องในเรื่องของกีฬาแบบไหนอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริชราสุขสวรรค์นะคะก็เป็นครูที่ปรึกษานะคะของเอกชายชัยวัฒน์นะคะหรือว่ากิมโฮนะคะซึ่งก็ดูแลนักเรียนมาตั้งแต่ชั้นม.1 นะคะจนกระทั่งถึงม.3 ก็คือเป็นระยะเวลา3ปีเนาะเท่าที่ทราบก็คือเราได้มีการในฐานะครูที่ปรึกษานะคะเราก็พูดคุยกับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็บอกว่าน้องเนี่ยมีความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาสแตทนะคะอยากให้คุณครูเนี่ยได้ส่งเสริมการส่งเสริมของคุณครูในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะมีการแข่งขันใดนะคะที่ผู้ปกครองบอกว่ายิมโฮจะต้องไปแข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทั้งในประเทศเนาะหรือในระดับนานาชาตินะคะคุณครูก็จะเป็นผู้ที่ทำเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอเวลาเรียนหรือเอกสารการเดินทางซึ่งจะมีคุณครูที่ปรึกษาอีกท่านนึงเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการทำเอกสารตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่ายิมโฮเนี่ยเขาเคยมาคุยกับคุณครูเหมือนกันนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนาะกิมโฮบอกว่าคุณครูครับผมอยากเปิดชุมนุมนะที่เกี่ยวกับกีฬาสแตทนะคะซึ่งในโรงเรียนของเรานะตอนนี้ยังไม่มีการเล่นแบบจริงจังนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นทาง TikTok บ้างทาง YouTube บ้างนะคะแต่ว่ากิมโฮนะเขาบอกว่าผมนะตอนนี้ผมมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์พอที่จะอยากจะสอนน้องๆ นะในโรงเรียนก็คืออาจจะในอนาคตนะคะเขาก็อยากจะเปิดเป็นชมรมนะคะโดยที่โรงเรียนก็จะสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาชนิดนี้นะคะให้กับพี่ๆน้องๆในโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์นะคะซึ่งตรงนี้คุณครูก็มองว่ามันจะทำให้ตัวกิมโฮเองเนี่ยได้เรียกว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะคือนอกจากจะเป็นผู้เล่นแล้วตอนนี้เขาอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชเนาะหรือว่าเป็นผู้สอนให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นการฝึกทักษะในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นกีฬาที่ต้องฝึกกับตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขันกับตัวเองซึ่งต้องใช้สมาธิแล้วก็สติในการเล่นเป็นอย่างมากนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเราพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยในทุกๆความสามารถนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาในรูปแบบนี้ที่ทุกวันนี้เราอาจจะมองว่าเด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกตัวเองในเรื่องของความมีวินัยแล้วก็การมีสติหรือสมาธิอย่างนี้มากนักนะคะดังนั้นกีฬาชนิดนี้ก็อาจจะตอบโจทย์กับวัยรุ่นยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณครูเนาะในมุมมองของคุณครูก็คิดว่ากิมโฮเนี่ยเขาก็โตขึ้นมากๆเลยนะในช่วงระยะเวลา3ปีเนี่ยตอนเด็กๆ เขาก็ยังดูเป็นเด็กๆทั่วไปนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เขาฝึกฝนน่ะมาเรื่อยๆเขาก็ดูนิ่งขึ้นเนาะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองก็คือมีการกำกับตัวเองที่ดีกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วก็ผลการเรียนก็ไม่ได้ที่จะดรอปลงไปนะคะเขาก็ยังสามารถดูแลตัวเองทั้งในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ในเรื่องของการเรียนที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการได้อยู่นั้นเราในฐานะครูที่ปรึกษาค่ะก็จะพยายามดูในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีที่เขาไปแข่งเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องทำให้เขาเนี่ยขาดฐานเรียนไปนะหลายวันแต่ว่าเราก็ทำหนังสือหรือว่าขอเวลาเรียนซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบต่อวันขาดเรียนของนักเรียนแล้วก็มีการติดตามงานมีการแจ้งประสานคุณครูประจำวิชาทราบนะคะคุณครูก็จะได้เข้าใจว่านักเรียนไปแข่งแล้วก็จะได้ติดตามงานของนักเรียนในภายหลังค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมนายพรชัยคำลบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จังหวัดตราดครับวันนี้ผมยืนเคียงคู่อยู่กับเด็กชายชัยวัฒน์วงนามใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ ภาคภูมิใจของชาวตราดเรานะครับชัยวัฒน์ดวงนำใหม่เป็นนักเรียนชั้นม.3 นะครับที่เข้าแข่งขันกีฬาสแต็กแล้วก็ไปแข่งขันที่ไต้หวันกลับมาในวันนี้ได้รับรางวัลในระดับเอเชียนะครับก็คือท็อป10ประเภทคู่นะครับในการแข่งขันในระดับเอเชียแล้วก็มีประเภทเดียวจะได้ลำดับที่12ของเอเชียนะครับถือเป็นความยอดเยี่ยมนะครับที่นักเรียนได้ใช้ความเป็นเลิศนะครับที่ไปแข่งขันนี้นะครับเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นนะครับด้วยการฝึกฝนนะครับโรงเรียนก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณครูแล้วก็ผู้แทนผู้ปกครองรวมจนถึงประชาชนชาวตราดนะครับนี่คือลูกหลานของเรานะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเรานะครับถือว่าพวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสนับสนุนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวนะครับได้วางพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับคุณครูก็ช่วยกันดูแลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนในด้านการเดินทางนะครับไปร่วมการแข่งขันนะครับเพราะนั้นการแข่งขันนี้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็ถือว่าเรามีนักกีฬานะครับของชาวตราดนะครับที่ไปเข้าแข่งขันนะครับในนามของประเทศไทยในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและโรงเรียนนะครับก็จะสนับสนุนนะครับความสามารถพิเศษให้กับลูกๆทุกคนนะครับในแต่ละความสามารถนะครับแล้วก็อยากให้มีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็มีความเป็นเลิศเกิดขึ้นให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวตราดต่อไปครับ

0: ต้องฝึกซ้อมบ่อยๆอย่างคุณครูว่านะคะคุณผู้ฟังคะจากผลงานอันยอดเยี่ยมสามารถคว้าแชมป์เอเชียที่ไทเปนะคะหรือว่าที่ประเทศไต้หวันมานะคะจากผลงาน5เหรียญทองการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยฮวนซวงชินจูประเทศไชนิดไทเปหรือว่าไต้หวันนะคะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งผลงานของทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มโหวตคว้าแชมป์เอเชียมาครองด้วยผลงาน5เหรียญทองจากสมาคมสแต็กประเทศไทยก็ตั้งเป้าให้สแต็กเป็นกีฬาที่รัฐสนับสนุนพร้อมผลักดันให้สแต็กช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทุกวัยตั้งแต่เด็กคนทำงานวัยผู้สูงวัยผู้พิการไปจนถึงผู้ต้องขังและก็ยังเป็นกีฬาแข่งขันนันทนาการและอาชีพได้ในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเองก็มีความประสงค์ที่จะขยายบุคลากรผู้นำสอนผู้ตัดสินใจและสร้างระบบบริหารที่พึ่งพาตนเองได้โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของกีฬาสแต็กไทยและหากน้องๆมีความสนใจที่จะมาเล่นกีฬานะคะไม่เฉพาะกีฬาสแต็กอย่างเดียวนะคะทุกชนิดของกีฬามีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นมันฝึกซ้อมอยู่เสมอๆแบ่งเวลาให้ดีเราเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถเรียนเล่นและเล่นกีฬาไปด้วยกันได้ถ้าเรารู้จักการจัดการเวลาให้ดีเหมือนกับน้องชัยวัฒน์ที่มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณน้องชัยวัฒน์ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์วันนี้ขอลารายการไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองแบ่งเวลาให้ดีแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
1: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตลาด92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
5: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
9: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
10: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์ยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
11: นางอรมนทร์ ทัศวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในวันที่13พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยครับในภาคการเกษตรที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและถือเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยกันด้วยแล้วในปีนี้พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบครับก็พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แล้วนอกจากนี้พราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคและปีนี้พระโคเลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าครับคำพยากรณ์นั่นก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็ดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตร่วมกับประชาชนและได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลเกษตรกรหลังคาดการณ์กันว่าปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นว่าได้มีการวางแผนไว้โดยบูรณาการกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานในการจัดหาน้ำเช่นน้ำบาดาลน้ำใต้ดินให้แก่เกษตรกรแล้วนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้งจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและเก็บกักน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วครับเพื่อให้เกษตรกรไทยไม่ประสบความเดือดร้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาโนมินีต่างชาติติดตามการบุกรุกหาดสาธารณะแล้วย้ำว่าให้คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมได้พบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทําที่ผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมทั้งให้เดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนแหละครับโดยทางรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งนี้ในบริเวณที่กำหนดโซนแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนนะครับการจัดสรรที่ดินต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ทางรัฐบาลก็จะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดแล้วขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกันด้วยว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ก็ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นพร้อมย้ำอีกว่า ประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยได้ต่อไปครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตกันด้วยเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมทั้งย้ำอีกว่าให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะและสิทธิของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจและการรักษาทรัพยากรสาธารณะโดยทางรัฐบาลก็พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้มีการตอบโต้คลิปเสียงเปิดด่านชายแดนชี้ว่าเป็น AI ไม่ใช่ตนเองยืนยันไทยไม่เปิดด่านแน่นอนเมินกัมพูชาปัดการเจรจาทวิภาคีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างนะครับว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเตรียมเปิดด่านชายแดนว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สร้างขึ้นด้วย AI อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับส่วนกรณีที่เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีคำสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีกับทางประเทศไทยนั้นหลังประเทศไทยประกาศยกเลิก MOU 44ในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการยกเลิก MOU 44เป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวของประเทศไทยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายใดทั้งสิ้นพร้อมทั้งระบุอีกว่าระหว่างเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ได้แจ้งท่าทีดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไปแล้วโดยฝ่ายกัมพูชาก็รับทราบและแสดงความผิดหวังครับแล้วในที่ประชุมนั้นผู้นำกัมพูชาก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในถ้อยแถลงพร้อมยืนยันว่าจะใช้กลไกกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอื่นๆซึ่งถือเป็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาแล้วในขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ส่วนรูปแบบการเจรจาในอนาคตนั้นยังไม่ได้กำหนดเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะกดดันครับพี่น้องส่วนสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวหลังเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานงานอยู่โดยที่ผ่านมาหากมีการพบประชาชนกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่มีเจตนากระทำผิดหรือไม่กระทบต่อความมั่นคงอันนี้ประเทศไทยก็จะดำเนินการส่งตัวกลับไปเลยครับจึงหวังว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะใช้แนวทางเดียวกันกับทางประเทศไทยครับหากคนไทยไม่ได้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงพร้อมย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบ กลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องอันได้แก่เรื่องที่1อนุมัติงบกลางจำนวน 1,667,680,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน 13,330,000 คนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับส่วนเรื่องที่2คืออนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทด้วยกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายด้วยกันอีกทั้งคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายด้วยกันได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพราะว่ากำลังพลเหล่านี้คือผู้เสียสละชีพเพื่อชาติปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กและพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพครับระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคม2569และถือเป็นการเปิดเวทีใหญ่เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตอาเซียนเชื่อมห่วงโซ่อุปทานโลกรับคลื่นลงทุนใหม่อุตสาหกรรมการผลิตไทยที่กำลังเข้าสู่จังหวะเร่งตัวครั้งสำคัญเลยครับท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีการผลิตและแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานโดยทางประเทศไทยนั้นถูกจับตาในฐานะฐานการผลิตยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและครับแล้วในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือเป็นการรวม3อุตสาหกรรมหลักๆไว้ในแพล

0: ประชาธุรกิจระดับนานาชาติการสร้างพันธมิตรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนเป็นตัวชี้วัดทิศทางอุตสาหกรรมไทยในยุคการผลิตใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเบี้ยวนัดสบค.ตอนนี้บอกว่าไม่มาให้ปากคำเลยทิ้งเหยื่อ40รายรอกันเก้อเลยทีเดียวครับพี่น้องเอาประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านแล้วภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละเข้าไปให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นผลปรากฏว่ายังไงครับก็ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือช่างหนึ่งไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำตามที่นัดหมายเลยครับพี่น้องแล้วขณะที่มีผู้เสียหายนั้นเป็นไงฟังผู้เสียหายเขาก็เดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายกันเรียบร้อยแล้วทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้นั่นเองครับทางสคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละให้มาแสดงตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วสคบก็ได้ยื่นขอสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการ15วันด้วยกันครับสำหรับบทกำหนดโทษกรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนความผิดในส่วนของการโฆษณาอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยไทม์ไลน์ของการดำเนินคดีของสคบกับผู้ถูกกล่าวหานั้นจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนครับพี่น้องแล้วทางสคบก็ยังเดินหน้ากันต่อไปในการตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆกันด้วยที่มีพฤติการใกล้เคียงกับเคสหรือกรณีที่เกิดขึ้นแบบช่างหนึ่งอย่างนี้แหละตามสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆครับพร้อมทั้งได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับรู้และก็เข้าถึงบริการของสคบในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่าทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการต่างๆในโลกออนไลน์ก็ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสิ่งที่จะได้รับนั้นตรงตามที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่หรือเรียกว่าตรงปกหรือเปล่าครับพี่น้องแล้วอย่าลืมตรวจสอบประวัติของผู้รับเหมาและบริษัทก่อนทำสัญญากันด้วยและที่สำคัญคือไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ๆล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานครับพี่น้องเอาอย่างไรก็ตามแต่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งในคดีทางแพ่งและคดีทางอาญากันด้วยเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้ผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอย่างเด็ดขาดเลยแหละครับแล้วผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละเบอร์1166จำให้ขึ้นใจสายด่วนสคบ1166หรือจะติดต่อที่แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ
1: สถานี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดังเป็นหยาดน้ำทิพย์ฉลมใจแก่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานครับตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองโดยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปรารถนาให้ประสงค์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ทางรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะพาท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับครับเมื่อปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนึ่งในนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่ภาพความทรงจำความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยายังคงระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ข้าพเจ้านายสุรชัยศรีชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่ได้เป็นคนถ่ายภาพที่ต้นไม้ที่บงท่านได้ปลูกไว้ในวันที่10มีนาคม2536พระองค์ทั้งสองพระองค์และการที่9บาทสมเด็จเจ้าหัวและการที่9พระพันปีหลวงได้เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนในตำบลสันป่าม่วงและทรงได้สนทนาธรรมกับองค์พ่อไพบูลย์สุมังคโลนอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่เขาตีเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นไม้สักทองพระพันปีหลวงได้ปลูกต้นบุญนาคไว้ที่เขาตีเพชรแห่งนี้เป็นที่ปิติปลื้มของชาวจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก
1: ครับทุกท่านครับในวันนั้นซึ่งทางท่านอาจารย์สุรชัยศรีชัยในวันนั้นที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาปลูกต้นไม้ทั้งสองพระองค์ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ครับเป็นที่ปลื้มปิติมากครับที่พระองค์ทั้งสององค์ทรงปลูกต้นไม้ไว้ให้ชาวพะเยาไว้เป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาจังหวัดพะเยาโดยเสด็จมาที่วัดอโยเขาตีเพชรแห่งนี
1: ้ครับอาจารย์ครับวันนั้นนี้มีประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากไหมครับ
2: มากมายนะครับ
1: ครับซึ่งก่อนนี้ท่านจะมาปลูกทรงปลูกต้นไม้ทั้งสองต้นนี้องค์ท่านได้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ตำบลสันป่าม่วง
3: มาสนทนาธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อไพบูลย์นะครับแล้วก็เสด็จมาปลุกตรงนี้นับจบจนเวลามาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2569ก็หลาย10ปีเหมือนกันนะครับปลูกมาตั้งแต่วันที่10มีนาคม2536นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นบุญนาคครับแล้วตรงนี้เป็นต้นสักทองใช่ไหมครับ
2: สักทองครับที่บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่ข้าวทรงปลูกไว้นะ
3: ครับ
2: ในวันเดียวกันเลย
3: ครับทั้งสองพระองค์ก็จะปลูก
2: ครับ
3: พร้อมกันตรงนี
2: ้ครับ
3: ครับผม
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นบุญนาคเมื่อวันที่10มีนาคม2536ถือเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยาปัจจุบันต้นบุญนาคเจริญเติบโตสูงตระหง่านบริเวณภูเขาตรีเพชรวัดอนาลโยที่พญารามเป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดพะเยาเสมอมา
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นปัญหาราษฎรชาวไทยภูเขาเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรโดยทำการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองได้ผลผลิตน้อยไม่พอกินและไม่มีรายได้ทั้งยังตัดไม้ทำลายป่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำให้สมบูรณ
5: ์พื้นที่ตรงนี้มีการบุกรุกแผ่วถางป่าเนี่ยเยอะตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมถ้าหากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานอาจจะถูกทำลายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่บ้านสันติสุขจึงทรงพระกรุณาเพื่อจะแก้ไขปัญหาในตรงนี้พร้อมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับพื้นป่าเนี่ยอย่างเกื้อกูลกันประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำกินของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดไร่ขิงให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดการชะล้างหรือพังทลายของหน้าดินพระองค์ท่านอยากให้ชุมชนนี้กินดีอยู่ดีมันมีความยั่งยืนแล้วก็จะส่งต่อสู่ลูกสู่หลานเขาไปได้ตลอดไปครับ

0: ชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนหนึ่งที่ว่ามีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือการปลูกป่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีบัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากว่าประชาชนเข้าใจข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทราบว่าปัญหาต่อไปของโลกของชาวโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะมาเห็นเขาว่าอีกประมาณ15ปีน้ำจืดที่พวกเรารับประทานกันจะเป็นของที่หายากมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าบ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆมีแต่ป่าถ้าเผื่อคนไทยไม่ทราบว่าป่าไม้คืออะไรป่าไม้คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นของเขาจำนวนมากและตามกิ่งก้านของเขาจะดูดไว้เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีและออกมาเป็นลำธารน้อยใหญ่อันนี้ที่อยากจะให้ราษฎรทั้งหลายเข้าใจไม่ใช่ไปนึกแต่ว่ามีป่าไม้สักไม้อะไรต่างๆสำหรับตัดไปขายอย่างเดียวมันมีประโยชน์อย่างอื่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยด้วยในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรจะทรงปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ในพื้นที่ณปัจจุบันมีต้นไม้ทรงปลูกที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนมาก
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: โครงการป่านี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักป่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยทั่วภาคเหนือเนี่ยมีการเผาป่าทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันไฟป่ามากมายอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าทำไมคนเผาป่าทำไมคนไม่รักป่าก็เลยได้คำตอบว่าเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากป่าไม่เห็นประโยชน์ของป่าเลยไม่รักป่าและเผาป่าจึงได้เกิดแนวคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนป่าเนี่ยให้เป็นป่าที่มีผลไม้มีอาหารเป็นแหล่งอาหารให้ผู้คนเมื่อประชาชนเนี่ยมีแหล่งอาหารอยู่ในป่ามีประโยชน์ที่อยู่ในป่าเห็นประโยชน์ของป่าว่าป่าเนี่ยเป็นแหล่งผลิตต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตอาหารให้มนุษย์และสรรพสัตว์เป็นทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นแล้วก็สรรพสัตว์ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีป่าจึงมีน้ำแล้วก็สรรพสิ่งก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักป่าเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็เป็นโครงการเนี่ยดับไฟที่เหตุแห่งไฟเหตุแห่งไฟก็คือเกิดจากคนก็เราก็ต้องป้องกันที่เหตุให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จึงมีเป็นที่มาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนก็คือเปลี่ยนเป็นป่านี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเชื่อมโยงความสามัคคีให้ประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับป่าเนี่ยได้เห็นความสำคัญของป่าได้ประโยชน์ในป่าแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาไม่เผาป่าเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เหตุแห่งปัญหาด้วยก็อยากให้โครงการทั่วประเทศเนี่ยได้เอาโครงการตรงนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าอาตมาเนี่ยได้ดับไฟป่าร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนมา17ปีเต็มเลยถ้าก็ต้องดับไฟอย่างนี้มา17ปีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นป่าอย่างเนี้ยเป็นเปลี่ยนป่าให้มันมีพืชต้นไม้ผลกินได้มีเห็ดมีหน่อไม้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับมีทั้งไม้หัวฝังดินไม้เรื้อยเลี่ยดินไม้ใต้ร่มเงาไม้ผลอยู่กับป่าอย่างงานนี้จะมีทุกอย่างเลยอย่างไม้หัวเนี่ยจะเป็นประเภทเปลือกเปลือกพวกมันป่ามันอะไรเนี่ยไม้เรื้อยเลี่ยดินก็จะปลูกฟักแก้วฟักทองแล้วก็ ไม้ใต้ร่มเงาก็จะมีกล้วย 6,000 กว่าหน่อแล้วก็มีเป็นพืชที่โตไวแล้วก็ไม้ผลก็จะมีพวกทุเรียนลองกองเงาะมังคุดมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออะไรมีหมดเลยเมื่อในอนาคตตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากประชาชนเวลาเข้าป่าจะมีทั้งอาหารและเมื่อป่าตรงนี้มันเป็นสันปันน้ำป่าสมบูรณ์น้ำก็จะสมบูรณ์ด้วยประชาชนก็จะไม่ลำบากด้วยน้ำอุปโภคบริโภคแล้วถ้าเป็นป่าอย่างนี้ถามว่าประชาชนจะกล้าเผาไหมถ้าในป่าเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดเลย
0: พระราชปณิธานปลูกป่าในใจคนคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและห่วงแหนป่าไม้ผ่านโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.ฟื้นฟูและอนุรักษ์คือสืบสานโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์พฤกษชาติไทยเช่นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการศิลปาชีพและเกษตรพอเพียงพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมคือการสานต่อแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์การปลูกต้นไม้และการรักษาป่าถือเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดผืนป่าให้ยั่งยืน
3: สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นประจำข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2569มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยในงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลโดยมียอดผู้เข้ากราบถวายบังคมสะสมกว่า 770,000 คนและมีหมายกำหนดการพิเศษสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยขอให้ประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.ครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทางรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้

0: างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
7: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วขำรายงาน
6: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
8: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนจากวิกฤตภาระค่าของชีพดังกล่าวกอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งโดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ15ถึง30ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันทีร้อยละ50ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ5ถึง10บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-49-9000ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
9: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูวดลเขาคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: เดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะณัฐยาโทธการนานทีมข่าวสอดชลบุรีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้ออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกัน5สทได้กันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะสำหรับสทชลบุรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ออกประกาศนะว่าให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ก็คือวันกุ้งนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาค่ะได้เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะประกอบไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า160ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกก็จะคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้คาดว่าปริมาณฝนโดยรวมของประเทศเนี่ยก็จะน้อยกว่าปี68แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ค่ะโดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยนะคะจากนั้นค่ะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนก็อาจจะลดลงทำให้หลายพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงได้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้ในภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มว่าน้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักที่เป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้นะคะส่วนแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนในปีนี้คาดว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบปริมาณ 1-2 ลูกด้วยกันมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นหลักค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและพื้นลมแรงบริเวณอันดามันเพื่อติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งหลังจากในช่วงวันที่14-18พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะเขาบอกว่าทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นลมแรงอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้นะคะนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ออกประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนนะคะติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนปีนี้ค่ะ

0: เหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: คุยสบายได้ประเด็นนะคะสัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะได้มีการต้อนรับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรหารือความร่วมมือดูแลนักท่องเที่ยวอังกฤษเน้นความปลอดภัยเศรษฐกิจคุณภาพการท่องเที่ยวค่ะโดยได้มีการพูดคุยนะคะแล้วก็ได้ให้การต้อนรับนายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและคณะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดชลบุรีนะคะเข้าพบกับนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความร่วมมือระหว่างกันในการนี้ค่ะก็มีท่านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสภาอุตสาหกรรมหอการค้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะในการหารือในครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของความร่วมมือในการดูแลและให้ความช่วยเหลือบุคคลสัญชาติอังกฤษในพื้นที่จังหวัดชลบุรีปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเหตุการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาประเด็นเรื่องกัญชาตลอดจนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะได้บอกว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญที่มีทั้งนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะโดยจังหวัดก็ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเคารพกฎหมายของประเทศไทยด้วยและร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของการท่องเที่ยวส่วนทางด้านของนายมาร์คกูดดิ้งนะคะได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยชาวอังกฤษเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านคนต่อปีหลังจากโควิด-19 คลี่คลายแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าชาวอังกฤษส่วนใหญ่นะมีความประทับใจและได้รับประสบการณ์ดีๆอีกทั้งยังมีชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยเลยที่เลือกพำนักอาศัยระยะยาวในจังหวัดชลบุรีด้วยทั้งนี้ทางจังหวัดก็ได้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยพร้อมกำชับความร่วมมือกับทางสถานทูตนะคะเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติในพื้นที่ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวคุณภาพของจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะเนื่องจากว่ามีการตรวจพบนะคะปลาหมอคางดำโผล่ชายฝั่งพัทยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ประมงก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีรายงานนะคะว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เปิดเผยว่าได้รับการแจ้งข้อมูลในช่วงวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องของการแจ้งเบาะแสจากชาวประมงในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะมีการโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ค่ะในเรื่องของการพบปลาหมอคางดำล่าสุดนะคะก็ทางด้านของนางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือโดยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบปลาหมอคางดำเมื่อ2วันก่อนอยู่ในทะเลบริเวณสะพานปลานาเกลือแล้วก็ชายหาดพัทยาค่ะจากการตรวจสอบวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดนะคะชาวบ้านที่มาหาปลาเนี่ยบอกว่าหาปลาแถวนี้มานานกว่า10ปีแล้วแต่ว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยได้ออกมาตกปลาตามปกติพบปลาหมอคางดำอยู่เป็นฝูงหลายฝูงว่ายอยู่ในทะเลจึงได้เอาแหนะคะมาหว่านก็ได้ปลาหมอคางดำมาจำนวนมากวันนี้ค่ะก็ได้เอาไปตากแดดแล้วก็รับประทานกันนะคะก่อนที่จะแจ้งทางประมงอำเภอให้รีบทราบโดยด่วนนะคะทางประมงอำเภอบางละมุงค่ะก็บอกว่าได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานนาเกลือซึ่งก็เป็นจุดที่ได้รับแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำรวมถึงที่บริเวณชายหาดพัทยาด้วยที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์คาดว่าการพบปลาหมอคางดำทั้ง2จุดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปลาหมอคางดำนะก็ถือว่าเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ว่ายังไม่พบในเขตทะเลน้ำลึกทั้งนี้นะในช่วงฤดูฝนนะคะที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีรายงานว่าพบปลาชนิดนี้ที่บริเวณปากคลองบางละมุงก่อนสถานการณ์จะเงียบไปช่วงนึงจนกระทั่งล่าสุดก็กลับมาพบอีกครั้งในพื้นที่ของชายฝั่งพัทยาค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางประมงอำเภอบางละมุงนะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากพบหรือว่าจับปลาหมอคางดำได้สามารถนำมาประกอบอาหารหรือว่าแปรรูปเพื่อบริโภคได้เนื่องจากว่าสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่ถ้าหากพบว่าเป็นปลาขนาดเล็กและไม่นำไปใช้ประโยชน์ก็ขอให้ทำลายทันทีนะคะแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงสู่ทะเลได้ก็จะดีมากหรือว่าหลีกเลี่ยงการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นการช่วยควบคุมแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของพันธุ์ปลาชนิดนี้ที่บริเวณที่จะกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นค่ะ

0: ันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: อย่างอยู่กับรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีนะคะเรื่องถัดมาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เร่งสอบข้อเท็จจริงนะคะเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งมีความเสี่ยงไฟไหม้แล้วก็สูญเงินกว่า 500,000 บาทเตือนประชาชนค่ะเช็คฉลับมอก.ก่อนตัดสินใจซื้อด้วยซึ่งท่านเนี่ยเป็นในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.นะคะได้มีการเปิดเผยเรื่องของกระแสข่าวค่ะที่ผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายแล้วก็มีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟก็ไม่ลดด้วยนะคะสร้างความเสียหายให้ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทก็ได้มีการสั่งการให้ทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมการตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศค่ะโดยนางสาวสุภมาศนะคะได้บอกว่าฉลากนะคะก็คือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30ผู้ประกอบการก็ต้องมีการแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายนะคะก็จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรณีผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้นะคะก็เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคทำงานเชิงรุกนะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายเสี่ยงไฟไหม้ปัจจุบันเนี่ยผู้เสียหายก็ได้แจ้งความตามคดีเรียบร้อยแล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วค่ะทางนี้เนี่ยทางสคบได้มีการติดต่อไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นนะคะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาเนี่ยไม่ระบุรายละเอียดเรื่องของคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งก็เป็นช่องโหว่นะที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนการติดตั้งได้สคบก็ได้มีการนัดหมายสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องนะคะเพิ่มเติมในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจใดดังกล่าวค่ะนอกจากนี้นะคะทางสคบก็จะมีการพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะถ้าเกิดว่าผู้บริโภคค่ะประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะประเด็นถัดมาค่ะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันนะคะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าแก้เรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะข้ามพรมแดนเชิงรุกตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะผนึกประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอลลุ่มติดตามหมอกควันจุดความร้อนยกระดับความร่วมมือระดับประเทศด้วยกันโดยนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยพบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านกรมควบคุมมลพิษค่ะก็ได้มีความร่วมมือกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือว่าวอลลุ่มในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ทางนั้นเนี่ยตั้งแต่ในปี2567นะคะได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มที่แขวงบ่อแก้วแขวงไซยะบุรีสปป.ลาวแล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาในขณะที่ปี2568นะคะก็ได้มีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมที่แขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงล่าสุดก็คือเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มที่จังหวัดตองยีประเทศเมียนมาซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมนำโดยพลโทจุมพจน์นุรักษ์เขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรกรมควบคุมมลพิษกรมเอเชียตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝ่ายเมียนมาค่ะก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมผู้บัญชาการภาคทหารบกตะวันออกอธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างใกล้ชิดค่ะอันนี้ก็เป็นการเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลค่ะในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างจริงจังผ่านฟอร์มร่วมมือในระดับภูมิภาคและการใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดระยองนะคะในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาชาวสวนผลไม้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลดต้นทุนการผลิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยค่ะโดยวันนี้นะคะที่สวนที่ตำบลคลองภูอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีนะคะนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ให้การต้อนรับค่ะทางนี้เนี่ยเกษตรกรในพื้นที่นะคะก็ได้มีการสะท้อนถึงปัญหาหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขาดแคลนแรงงานภัยแล้งคีบทำให้ต้องการแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมนะคะแม้ว่าจะใช้ระบบมินิสปริงเกอร์แล้วภัยธรรมชาติปัญหาช้างป่าบุกรุกรวมถึงปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนที่ทำลายกลไกราคาค่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจนทำให้เกิดวลีที่ว่าทุเรียนอ่อนขายแพงทุเรียนแก่ขายถูกนะคะทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยนะคะก็ได้บอกว่ามีการกล่าวชื่นชมกลุ่มเกษตรกรที่นำแนวคิดใช้การตลาดนำมาปรับใช้ในการทำเกษตรกรรมซึ่งก็ถือเป็นการทำงานที่ตรงจุดนะคะเพราะว่าการวางแผนล่วงหน้าแล้วหาตลาดมารองรับผลผลิตไว้ก่อนก็จะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการเตือนเรื่องของสถานการณ์วาตภัยในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมพบว่ามีเกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบ139รายผลผลิตร่วงเสียหายถึง 180.7 ตันเบื้องต้นก็ได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ทุเรียนพร้อมให้คำแนะนำค่ะเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างดินและการดูแลรักษาต้นเพื่อป้องกันความเสียหายเพื่อเป็นการรับมือความเสี่ยงในอนาคตนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะได้มีการเสนอแนวคิดเรื่องของการผลักดันประกันภัยพืชผลทางการเกษตรเพื่อชดเชยความเสียหายจากพายุลมแรงหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆโดยถ้าหากว่าเกษตรกรให้ความสนใจก็จะนำเรื่องนี้ค่ะไปหารือกับธนาคารธ.ก.ส.แล้วก็ภาคเอกชนทันทีส่วนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะคะก็ได้แนะนำให้ทางเกษตรกรเนี่ยแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพื่อเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานหรือว่าบ่อจิ๋วค่ะเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ยังได้ร่วมชมการสาธิตตรวจก่อนตัดเพื่อคุมเข้มคุณภาพแล้วก็ป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยก็ทางคณะนะคะได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชกูดเพื่อรับฟังเรื่องของการนำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหามังคุดล้นตลาดภายใต้โครงการมังคุดคิวจันอันนี้เนี่ยได้รับฟังแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ของสหกรณ์ในพื้นที่พร้อมทางมอบปัจจัยการผลิตนะอย่างเช่นเชื้อไตรโคเดอร์มาแล้วก็สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์รวมถึงงบประมาณโครงการค่ะสนับสนุนการกระจายผลไม้ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโรงคัดบรรจุทุเรียนเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงผลไม้ตามมาตรฐานบังคับนะคะแล้วก็ชมการตรวจสารตกค้างด้วยในตอนท้ายค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้บอกว่าปัญหาด้านต้นทุนการผลิตแล้วก็การส่งออกเนี่ยถือเป็นวาระที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายกระทรวงทั้งกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อหาช่องทางการระบายสินค้าและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยส่วนตัวค่ะเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็ความเก่งของเกษตรกรชาวไทยทางนี้ก็จะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับนะคะไปหารือกับอธิบดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการบ้านแล้วก็เร่งหาแนวทางในการช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรให้ได้มากที่สุดต่อไปค่ะทิ้งท้ายกันที่เรื่องของไวรัสนิปานะคะซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่มีความเสี่ยงจากธรรมชาติกับแนวทางเฝ้าระวังเชิงรุกในด้านสาธารณสุขไทยค่ะซึ่งเชื้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเชื้อที่พบในไวรัสที่ในขังข่าวของไทยรวมถึงการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คนด้วยแม้ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่พบในการติดเชื้อในมนุษย์นะแต่ว่ากำลังสะท้อนคำถามสังคมแล้วก็ถามว่ามนุษย์เนี่ยกำลังเข้าใกล้ความเสี่ยงจากธรรมชาติมากขึ้นหรือไม่เพราะว่าโรคนี้นะคะถือว่าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนพบได้ในขังคาวผลไม้บางชนิดแล้วก็ถูกจับตาในหลายประเทศด้วยกันซึ่งเขาบอกว่าอาจจะก่อให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทในมนุษย์ค่ะทางสาธารณสุขของไทยก็ยังคงยืนยันว่ายังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และยังไม่มีเหตุที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะก็ต้องยังคงตระหนักไว้นะคะแต่ว่าไม่ตื่นตระหนกเนาะเขาบอกว่าหลังจากวิกฤตโควิด-19 ค่ะหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มมีการตระหนักว่าจะเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติการบุกรุกพื้นที่ป่าการขยายตัวของเมืองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยรวมถึงการรบกวนถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าค่ะก็มีการให้ข้อสังเกตนะคะจากนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากว่าเมื่อระบบนิเวศเนี่ยเสียสมดุลระยะห่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าก็ลดลงด้วยอาจจะทำให้โอกาสในการสัมผัสเชื้อโรคจากสัตว์เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะโดยเฉพาะสัตว์ป่าบางชนิดอย่างเช่นค้างคาวก็ถือเป็นแหล่งอาศัยของไวรัสหลายชนิดตามธรรมชาติด้วยกันแล้วก็ในการที่พฤติกรรมของสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์พาหะหลายชนิดนะคะก็มีการเปลี่ยนแหล่งที่อยู่อาศัยการอพยพแล้วก็การเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนมากยิ่งขึ้นซึ่งก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่ในอนาคตได้อันนี้เนี่ยก็ฝากทุกคนเฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นหูเป็นตาเรื่องของการระวังแล้วก็การรับมือโรคอุบัติใหม่นี้ด้วยค่ะก็มีการติดตามเรื่องของระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแล้วก็ติดตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาตินอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพะงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจาติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่น พื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไรก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกลุ่มนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสสามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายโค้ชอารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำ
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อุ้นตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิศเกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
10: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้แตมปิ้งพาร์ทช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวกไฮเทคพาร์ทพวกเอดาสต่างๆพวกนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือ whole ecosystem
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชทีวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านงานเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
13: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
12: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนันชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณหลักจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันอันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกตัวพลตำรวจเอกโรนันบาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

0: ออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.01 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:51 น.
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้14 พฤษภาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงและทีมงานช่างห้องส่งนะครับก็อยู่กันครบนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็มีคุณสายชนนิสังด้วยนะทงชัยคำรอดนะครับอยู่ด้วยกัน3คนร่วมแรงแข่งขันกันที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัครเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้เริ่มต้นก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับนะกำลังเข้มข้นนะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นนะครับเวิร์ลทัวร์ซุปเปอร์500นะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะครับก็ลงแข่งขันนะครับแบดมินตันรายการใหญ่ในเมืองไทยโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026 presented by Victor ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์ลทัวร์ซุปเปอร์500นะครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 16,500,000 บาทที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้นะครับหลายๆคู่นะครับขออนุญาตจะรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของวิลกุลุตวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ในฐานะมือ2ของโลกนะครับเจอกับลีเจียฮาวมือ37ของโลกจากชนิดไทเปหรือไต้หวันนะครับปรากฏว่าวิลกุลุตวิทยาศาสตร์นะครับไม่สร้างวีรกรรมเรื่องของวิล3เกมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แค่2เกมพอนะครับวิลบอกว่าขอแค่2เกมพอแล้วก็จบนะครับเอาชนะทางด้านของลีเจียฮาวไปสบายๆ2เกมรวดเลยนะครับ21-11แล้วก็21-13นะครับผ่านเข้าสู่รอบ3นะรอบ3คือรอบ8คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะทางด้านของวิลก็บอกว่าโอ้โหนะบอกว่าตั้งแต่ต้นเกมแรกจนถึงเกมที่2เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยตลอดนะทั้งความเร็วและควบคุมลูกนะฝั่งตรงข้ามเล่นได้ดีกว่าผมก็พยายามเรียกสติคืนมาบวกกับพลังของแฟนๆที่มาเชียร์เต็มสนามเลยนะต้องบอกว่าพลังของแฟนๆมาเชียร์เต็มในสนามก็ทำให้มีแรงฮึดและกลับมาชนะได้นะครับรอบต่อไปรอบ8คนสุดท้ายนะก็จะเป็นงานหนักของวิลกุลวุฒินะครับจะเจอกับลักซ่าเซนนะครับมือ11ของโลกจากอินเดียในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอติดตามดูนะว่าจะตามดูแล้วก็ตามเชียร์วิลกุลวุฒิด้วยนะผ่านไม่ผ่านยังไงก็พรุ่งนี้ก็รอลุ้นรอติดตามกันสำหรับวิลกุลวุฒิวิทิสารในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกับลักซ่าเซนนะครับจากอินเดียนะครับจากวิลกุลวุฒิวิทิสารนะครับไปดูนักกีฬาของเราอีกคนหนึ่งนะครับเพิ่งจบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมย์รัชนกอินทนนท์ครับเมย์เนี่ยนี้เมย์ต้องเมย์3เกมแล้วนะครับเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมือ7ของโลกเจอกับทาริสตารามาตานีวิริยาวันนะครับซึ่งเป็นมือ61ของโลกจากอินโดนีเซียนะครับรอบ2วันนี้นะครับเล่นกันสูสีก่อนที่เมย์จะชนะไป2-1เกมนะครับ21-16 19-21และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับไปเจอกับฮินะฮาเคจินะครับมือ28ของโลกจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับไทยเจอกับไทยนะฮะเจอกันเองด้วยนะฮะก็คือทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับที่8ของโลกนะครับลงสนามเจอกับรุ่นน้องร่วมชาติอย่างน้องรวงข้าวหน้ายาตาวิมินเกตเกลี้ยงมือ136ของโลกนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับปรากฏว่าทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงเอาชนะน้องรวงข้าวยาดาวิมินไปได้2-0เกม21-13และ21-17ครับจะไปเจอกับใครไปเจอกับน้องพิงค์ครับพิชญ์มนต์โอภาสนิพัทฟอร์มยังร้อนแรงอยู่นะครับมือ24ของโลกนะครับนักแบดมินตันสาวไทยนะครับเอาชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดียมือ40ของโลก2-0เกม23-21และ21-11ในการแข่งขันแบดมินตันนะครับก็วันนี้นะครับก็ทำให้ทางด้านของทั้งพิงค์กับหมิวโอ้โหเจอกันเองวันพรุ่งนี้อย่าพลาดนะอย่าพลาดเนี่ยนะโอ้นะฮะพิงค์นี่เขาชนะเมซ้ายมานะครับในรอบแรกนะหมิวก็ชนะทางด้านของนักกีฬาทีมชาตินักกีฬารุ่นน้องทีมชาติเหมือนกันนะยาดาวิมินน้องลงข้าวในรอบ2ที่ผ่านมาแล้วจะเจอกันเองด้วยนะครับนะรอติดตามกันนะครับส่วนในประเภทช ชายคู่นะฮะพีรชัยสุพรรณกับภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชายคู่ของมาเลเซียก็คืออันซีนอายัฟนะครับแล้วก็ตานวีคองจากมาเลเซีย2-1เกมนะฮะ13-21แพ้ไปก่อนแล้วก็ชนะ22-20และชนะ21-14นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะส่วนใครที่รอเชียร์บาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์นะกำลังแข่งขันน่าจะประมาณสัก2:00 นะตามเวลาในบ้านเรา2:00 นะครับก็2:30นะผมดูเวลาแป๊บหนึ่งน่าจะ2:30นะครับก็จะเจอกับใครอ่ะจะเจอกับรุ่นน้องนะก็คือเอ็มสุภักจอมก่อกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับก็ในเวลาที่ผมดูอยู่ประมาณ20:30นะครับก็เชียร์บาสกับเฟมหรือว่าจะเชียร์กับน้องเอ็มสุภักจอมก่อหรือน้องมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์วันนี้ในช่วงเช้านะครับโอ้โหเจอศึกหนักมาเจอใครไม่เจอดันมาเจอกับทางด้านของอากาเนะยามาคุชิเมื่อวางอันดับที่1ของรายการแล้วก็มือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับสู้สนุกนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรก12-21มาชนะ21-17และแพ้17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะฮะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครีมเล่นเต็มที่นะแล้วก็สู้อย่างดีด้วยนะครับขณะที่รุจินภักดิ์อุบทองนะครับกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์เนี่ยเจอกับโคกะกับไซโกะจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโปรแกรมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ในช่วงของเซสชั่นที่2นะครับในช่วงค่ำเนี่ยนะก็จะเป็นการแข่งขันตอนนี้นักกีฬาเดี๋ยวเป็นคู่ของเดนมาร์กอินโดนีเซียชายคู่ผสมที่แข่งขันกันอยู่นะครับก็พยายามดูเชียร์น้องนะฮะพยายามจะบอกไปประชาสัมพันธ์แจ้งผลของนักกีฬาไทยให้ทราบเยอะๆนะฮะว่านักกีฬาของเราที่แข่งขันนะฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรุจินภักดิ์อบทองกับเชิญนิชาต้องเจนนะเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์เนี่ยแข่งหรือยังนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายเลยในคอร์ทที่2โอ้โหเราเหลือคู่ผสม2คู่เลยคู่ผสมของเราแข่งกัน3คู่อ่ะแต่เจอกันก็เอง2คู่และคู่ของไตเติ้ลกับน้องเจนนะครับก็จะเจอคู่ของญี่ปุ่นเป็นคู่สุดท้ายยังมีเวลาไปเชียร์นะครับนะมีเวลาไปเชียร์คนที่มีบัตรเข้าชมนะครับนะก็ไปเชียร์ได้นะเรามีคู่ผสมแข่งขันกันนะครับในค่ำคืนนี้เหลืออีกไปทันแล้วผมเชื่อว่า3:00นะ3:30น่าจะทันอยู่นะครับสำหรับในของแบดมินตันนะครับคุยเรื่องของแบดมินตันกันยาวๆนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าไปเชียร์กันนะครับเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี่คือรายการใหญ่ที่สุดนะของประเทศไทยนะครับใน World Tour Super 500นะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของเทนนิสอาชีพรายการ ATP Challenge Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรูนะครับเบนกาลูรูเงินรางวัลกว่าประมาณ2,000,000 บาทนะที่อินเดียนะครับของเรารอบ2แม็กซิมัสพาราดอนแม็กซิมัสพาราพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือ442ของโลกนะครับแล้วก็มือวางอันดับที่7ของรายการนะออกแรง3เซตนะเอาชาอามิสเวลมือ799ของโลกจากอิสราเอล2-1เซต6-2 6-7ไทเบรก5-7แล้วก็6-4นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปเซคูลิกนะครับมือ357ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการจากออสเตรเลียนะครับมาดูกันเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับใครเป็นแฟนบุรีรัมย์ใจหายโอ้โหเมื่อวานนี้นะถ้ากัดเล็บได้ก็คงจะหมดนิ้วอ่ะรวมถึงแฟนๆกองเชียร์จากบุรีรัมย์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็หมดลุ้นกันนะเจอกับยาโฮดารุนทักซิมนะครับเมื่อวานนี้นะก็ปรากฏว่าแพ้นะไม่ใช่แพ้สิโดนยาโฮบุกมานำก่อนนะ 2-0 น่ะในช้อปปี้คัพนะแต่ว่าต้องมาตีไข่แตกได้นะ1-2อ่ะครับสุดท้ายสกอร์รวม4-3นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เจอใบแดงไป2คนด้วยนะบิชโชลี่อ่ะนะบิชโชลี่กับโกรันเคาสิต2คนนี้เป็นหัวใจนะโกรันเคาสิตแดนหลังแล้วก็กองกลางด้วยนะโกรันเคาสิตแล้วก็เกียเม่บิชโชลี่แนวรุกนะครับเกียเม่บิชโชลี่เนี่ยไปเตะในจังหวะที่ไม่ได้คือได้ใบเหลืองอยู่แล้วนะไปเตะในจังหวะคือจังหวะหลุดไปหน่อยนึงไม่ได้ดูคนนะมูดูแต่บอลขณะที่กอรันเคาสิตเนี่ยไปใช้ศอกผู้เล่นของยาโฮนะฮะแต่ว่าโอ้แต่ไม่กองเชียร์นะกรรมการนี่แหมโหดร้ายเหลือเกินนะครับยาโฮได้จุดโทษไปก่อนนะเบอร์ซันดาซินวาลูกแรกแล้วลูกที่2ก็มากอตเกียเม่นะครับคือทั้ง2ลูกแหละพูดสับประตูนินเนทลิตของบุรีรัมย์เล่นพลาดนะพลาดทั้ง2ลูกอ่ะ
1: ะครับลูกแรกก็ไปทำฟาวลูก2ไม่ออกมาปัดอ่ะไปชะงักจังหวะหนึ่งก็เสียไป 2-0 นะฮะสุดท้ายคิงเล่ซิดเลอร์ฮะรอเวลาที่บุรีรัมย์จะตีไข่แตกได้แล้วก็ทำได้จริงๆด้วยครับนะไล่มา 1-2 ก็เพียงพอผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการนี้นะฮะไปเจอกับทางด้านของไปเจอใครนะผมไม่แน่ใจเมื่อวานเนี่ยไปเข้าชิงชาเลิศนะผมแคมดูอยู่นะเมื่อวานนี้นะครับจะไปชิงชาเลิศแหละนะครับก็สลังงอเมื่อวานที่สลังงอบุกไปชนะทีมนำดินจากเวียดนามไป1-0นะครับก็ไปเจอกับทีมแข่งแกร่งมาเลเซียอีกทีมหนึ่งนะครับในการแข่งขันช้อปปี้คัพ2025รอบชิงชาเลิศนะครับก็ฝากความหวังบุรีรัมย์นะครับนะก็มีมาร์คแจ็คสันหรือว่าหัวหน้าโค้ชของบุรีรัมย์มีคุณเนวินชิดชอบนะครับบอกว่า9อีก9นึงนะที่เราจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์รอลุ้นกันนะสำหรับบุรีรัมย์ในถ้วยอาเซียนนะครับคือช้อปปี้คัพ2025-2026ครับเจอสลังงอจากมาเลเซียนะฮะรอลุ้นรอเชียร์กันนะครับแต่บุรีรัมย์ไม่มี2นักเตะสำคัญเลยนะครับเกียร์เมวิชลี่นะครับแล้วก็โกรันคาวซิสนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะหรือว่าโดนทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียด้วย ACL ปรับเงินประมาณ 720,000 บาทนะนะในจังหวะที่มีเราทำผิดเรื่องของการจุดพลุแฟร์นะฮะพลุการจุดพลุแฟร์นะครับจุก็ในจังหวะที่เราชาเติร์กจบเกมไปแล้วพลุแฟร์นะครับเรามีกองเชียร์ที่จะจุดแต่ว่าเจชาทิพย์สงกรานต์สินว่าอย่าจุดเดี๋ยวเผาจุดเองนะก็แต่ถ้าจุดระหว่างเกมในเกมหลังเกมเนี่ยโดนปรับหมดนะและสมาคมก็นี่แหละครับโดนปรับในกรณีที่จุดพลุนะก็ไป 700,000 กว่าบาทนะคืออย่าทำบ่อยนะเพราะว่าแหมจูลงโทษหนักในอนาคตด้วยนะนะครับนี่คือเรื่องของการโดนปรับนะเมื่อวานนี้ e-sport ไทยผ่านเข้าสู่รอบได้แชมป์กลุ่ม C นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ FIFA E นะรอบในชั้นลีกสัปดาห์ที่2นะเมื่อวานชนะหมดเลยนะครับนักกีฬาอีสปอร์ตของเรานั้นในประเภทคอนโซลนะครับก็ชนะมาเลเซีย 2-1 นะชนะเนปาล 7-0 ชนะบังกลาเทศ 2-0 ชนะนิวซีแลนด์ 1-0 นะครับก็อีสปอร์ตในประเภทคอนโซลทีมชาติไทยนะครับก็เป็นที่1ของกลุ่ม4นะครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จเก็บคะแนนเพิ่มอีก80คะแนนนะรวมสัปดาห์แรกด้วยแล้วก็รวมเป็น250คะแนนเก่งมากเลยนะทีมนักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะเก่งมากเลยนะครับก็ในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดนะจัดอันดับนะครับแล้วจะมีการแข่งขันสัปดาห์ต่อไปนะครับในสัปดาห์ที่2 13-14 พฤษภาคมนะก็ไทยเจอกับอินเดียนะครับรอบ8นะฮะแล้วก็จะมีรอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกัน14พฤษภาคมนะค่ำคืนนี้รอติดตามกันนะครับเจออินเดียก่อนนะครับแล้วก็ชิงกัน 20:00 นนะเรื่องของการแข่งขัน FIFA eSport นะครับวันนี้ทีม19ปีของเรานะเข้าแคมป์รายงานตัวนะฝึกซ้อมที่Dynamic Football Camp สมุทรปราการนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีโค้ชโบนะครับก่อนนำนักเตะทั้งหมดนะมาเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าเราเตรียมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนอายุ19ปีนะครับที่ร่วมไปกับบรูไนร่วมกับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับนะก็รอเชียร์นักกีฬาไทยกันนู่นแล้วฮะมิถุนายนนะครับช่วงวันที่2วันที่5วันที่8มิถุนายนนะครับทั้ง3นัดของเราเนี่ยนัดแรกเท่านั้นนะที่เจอบรูไนแข่ง16:00 นส่วนนัดที่เจอสิงคโปร์วันที่5แล้วก็เจอกับมาเลเซียวันที่8มิถุนายนแข่ง20:00 นนะฮะช่องทางการถ่ายทอดสดก็ BG Sport นะครับก็นี่คือทัวร์นาเมนต์อีกทัวร์นาเมนต์นึงนะที่เราเตรียมความพร้อมของฟุตบอลชายไทยอายุไม่เกิน19ปีเพื่อไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2027รอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน31สิงหาคมถึง6กันยายนก็ต้องมีทัวร์นาเมนต์แหละนะในการอุ่นเครื่องของนักเตะนะซึ่งจะไปแข่งขันกันนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตซอลนะก็ต้องบอกว่าเจ้าใหญ่นะแบรนด์ไอบาเน่ก็เป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งแล้วที่สนับสนุนฟุตซอลนะครับอย่างจริงจังเลยนะครับวันนี้ทางด้านของไอบาเน่ไทยแลนด์จำกัดนะครับแบรนด์กีฬาไอบาเน่จัดงานเดอะฟุตซอลกาล่า2026 presented by ไอบาเน่ไทยแลนด์นะครับก็มีคุณทักษิณ จิตติวานิชกรรมการบริษัทไอเมเน่ไทยแลนด์จำกัดนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยตัวแทน6สโมสรพาร์ทเนอร์นะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะฮะซึ่งไอเมเน่ก็สนับสนุนไว้วางใจ8สโมสรนะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องอุปกรณ์กีฬาให้กับสโมสรโดยเฉพาะ8สโมสรหลักนะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับฟุตซอลราชนาวีสโมสรสุราษฎร์ธานีนนทบุรีฟุตซอลคลับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดธรรมศาสตร์สเตเลียนและฟุตซอลการท่าเรือ ASM นะครับนี่คือเรื่องของไอมาเน่นะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เตือนอาร์เซนอลปลดระวังไว้ฉันมาแล้วนะครับเมื่อวานได้ถล่มชนะคริสตัลพาเลซซึ่งเจอกันเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นนะครับก็ชนะเป็นนัดที่10แล้วในการเจอกับคริสตัลพาเลซเมื่อคืนนี้ถล่ม 3-0 ครับอองตวนเซมินโยโอมามามูสแล้วก็ซาบินโยคนละประตูนะครับที่เอติฮัดสเตเดียมนะทีมเรือใบสีฟ้าคว้า3แต้มนะเป็นเป้าหมายสำคัญเลยนะตอนนี้มี77คะแนนนะครับตามหลังอาร์เซนอลที่มี79คะแนนอยู่2แต้มลูกได้เสียดีกว่า1นึงนะครับบวกแล้วบวก43อาร์เซนอลบวก42หมายความว่าอาร์เซนอล2นัดที่เหลือห้ามพลาดถ้าอยากจะได้แชมป์ชนะอย่างเดียวอย่าไปสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อเป็นแชมป์ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกว่าอาร์เซนอลพลาดเมื่อไหร่ฉันชนะรวดเรียบร้อยนะครับอาร์เซนอลจะเหลือเจอคริสตัลพาเลซกับเบอร์ลี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับนะลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับส่วนฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับอินเตอร์มิลานชนะลาซิโอ 2-0 นะคว้าดับเบิลแชมป์ปีนี้นะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นสมัยที่10นะครับเมื่อวานนี้เรื่องร่าเลยนะครับได้ประตูจากมาคุสตูรามแล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นสมัยที่10นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ที่2ในฤดูกาลนี้นอกจากกาโชซีเรียอานะครับขณะที่ยอดทีมจากฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคว้าแชมป์ลีกเอิงเป็นสมัยที่14นะครับก็ปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยปารีสบุกนัดสุดนัดรองสุดท้ายเอาชนะทางด้านของสโมสรลองนะนะครับไปทีมรองจ่าฝูงชนะไป 2-0 ก็ทำให้แต้มขาดนะฮะพอแต้มขาดก็เป็นแชมป์สมัยที่14และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเขาจะสู้ล่ะเดี๋ยวอาร์เซนอลจัดการให้นะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลนะได้จะดับเบิลแชมป์น่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์หนึ่งแล้วก็มาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะไม่อยากจะให้ปารีสได้ดับเบิลแชมป์นะครับใครเป็นแฟนแมนยูเตรียมเลยนะเปิดเสื้อใหม่แล้วนะเป็นเสื้อคอปกนะนะครับใช้แรงบันดาลใจสมัยคว้าแชมป์ FA Cup ปี1977นะครับครบรอบ50ปีนะก็จะเป็นแบรนด์ Adidas เหมือนเดิมนะครับเปิดตัวแล้วก็จะโชว์ให้เห็นนัดรองสุดท้ายนะที่เล่นในบ้านเจอกับ Nottingham Forest นะใครเป็นแฟนแมนยูรอเลยนะเสื้อสวยๆนะราคาเท่าไหร่ก็ไปสืบหาเอานะครับเปิดตัวให้เห็นนะฮะทางฝั่งเยอรมันบาเยิร์นก็เปิดตัวในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแพ้นะแพ้วันนั้นนะแพ้ดูแมนยูเปิดตัวชุดใหม่เล่นในบ้านจะเป็นอย่างไรเจอกับฟอร์เรสต์นะนะฮะเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับชิงชัยกันหลายเหรียญเลยวันนี้นะครับ 5,000 เมตรเมื่อวานนี้แชมป์เป็นของกาฬสินธุ์นะครับหญิงเนี่ยนะครับดารินใจอ่อนดาวรุ่งจากกาฬสินธุ์คว้าเหรียญทอง 19.27 นาทีนะครับที่2เป็นนักวิ่งจากขอนแก่นอีกคนนึงครับนะทิติรัตน์คนตันโคจสารนะฮะ 19.54 เวลาสูสีกันมากนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงพิทยาดาสายทองจากสงขลา 20.04 นะครับส่วนการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรหญิงนะเหรียญทองเป็นของขอนแก่นนะกมลลักษณ์พานศรีโอ้โหเด็กขอนแก่นนี่เก่งนะ5นาที02นะฮะวิ่ง 1,500 เนี่ยนะครับเหรียญเงินพยาวะชัญญาอิบาคุนะฮะ506โอ้โหห่างกันแป๊บเดียวเองนะคือวิ่งกันน่าจะเป็น929นะครับและที่3กวินทิพย์วงธนัทจากกระบี่ 5.08 นาทีโอ้โห 5.02 5.06 แล้วก็ 5.08 สูสีกันจริงๆนะวิ่ง 1,500 เมตรหญิงนะครับจับตาน้องๆกันทุกคนนะนี่ก็คืออนาคตทีมชาตินะครับส่วนกระโดดกีฬาอะไรเนี่ยนะการแข่งขันสุราษฎร์ธานีได้เหรียญทองนะขออภัยสุราษฎร์ธานีได้เหรียญทองในประเภท 4x400 เมตรทั้งชายและหญิงเลยอ่ะโอ้โหนะในประเภท 4x400 เมตรนะคว้าเหรียญทอง1เหรียญนะครับก็มีน้องอดิศักดิ์พรสมโพธิ์แหละนะกำลังสำคัญให้กับสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทอง 4x400 เมตรชายนะฮะ3นาที 16.52 วินาทีนะครับเหรียญเงินขอนแก่นนะครับ3นาที 1786แล้วก็เหรียญทองแดงกรุงเทพนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีเขาดับเบิ้ลนะฮะวิ่งผลัดเขาเก่งนะฮะ 4x400 เมตรหญิงก่อนหน้านั้นเขาก็ได้เหรียญทองนะฮะสาวสุราษฎร์ธานีนะครับ 3นาที55.92นะครับเหรียญเงินกรุงเทพ4นาทีแล้วก็เหรียญทองแดงพัทลุง4นาที01นะนะฮะนี่คือกรีธาคร่าวๆนะฮะคร่าวๆแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะก็ส่วนลูกน้ำเลียบคุณผู้ฟังรู้จักใช่ไหมรักบี้รักบี้นะฮะการแข่งขันลูกน้ำเลียบนะก็ลูกรังลูกนำเลียบด้วยรักบี้นะนักปล้ำลูกนำเลียบหรือรักบี้รอบชิงชนะเลิศนะครับประเภทชายนครปฐมนะฮะเจอกับกรุงเทพมหานครปรากฏว่านครปฐมชนะกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองนะครับในรักบี้7คนสุราษฎร์ธานีเกมนะครับส่วนจากชายแล้วนะในประเภทสาวบ้างนะครับสาวนี่สุราษฎร์ธานีเข้าชิงนะครับนะก็เจอกับกาฬสินธุ์ก่อนที่สุราษฎร์ธานีเจ้าภาพนะแรงเชียร์นี่เยอะมากนะครับเอาชนะกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองนะสุราษฎร์ธานีเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้มวยกำลังชกกันอยู่นะครับมวยทั้งมวยไทยมวยสากลนะครับนะฮะบางคู่อย่างน้องสรัญพรผลพูนนะครับจากสุรินทร์เนี่ยเอาชนะนักชกจากนครพนมนะชนะน็อก RSC ในยกที่2นะคว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงนะคว้าเหรียญทองไปนะครับเหรียญเงินก็เป็นของนครพนมนะครับส่วนมวยไทยนะมวยไทยสมัครเล่นวันนี้ที่ผมดูอยู่นัทธิดากันบุรีนะจากตากโชว์ฟอร์มสมราคามวยไทยนะครับเตะก้านคอนะแล้วก็ชนะนักชกจากนครพนมนะชนะน็อกในยกที่2ด้วยนะโอ้โหดูสิสาวๆเดี๋ยวนี้เนี่ยสวยไม่พอนะลูกเรื่องของแม่ไม้มวยไทยนี่นะครับมัดเท้าขอศอกแล้วมีเตะก้านคอด้วยนนมุมระวังนะนะไปพูดจาไม่ดีใส่นักมวยเนี่ยถึงนักมวยเขาไม่ทำร้ายใครอยู่แล้วแต่ว่าระวังนะเรื่องของป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยถ้าเรียนรู้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์การป้องกันตัวเนี่ยอันตรายนะนะนะครับน้องๆในติดการคอได้นะครับนะน้องนัทธิดานะคว้าเหรียญทองนะในมวยไทยน้ำหนักไม่เกิน42 กิโลกรัมหญิงนะครับฮอกกี้สาวนะครับชลบุรีชิงกับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เป็นชลบุรีคว้าเหรียญทองนะครับชนะ2-0นะคว้าเหรียญทองฮอกกี้นะครับส่วนเหรียญเงินบุรีรัมย์นะครับส่วนฮอกกี้ชายกรุงเทพนะครับเจอกับนครนายกและกรุงเทพชนะไป3-1คว้าเหรียญทองนะนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับสรุปเหรียญหน่อยเมื่อวานนี้นะพยายามถามดูเอ๊ะทางด้านของท้ายตารางอย่างชัยนาทได้เหรียญหรือยังปรากฏว่าตอนนี้ทั้ง77จังหวัดนะ76จังหวัดนี่ได้เหรียญครบแล้วนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนะดำโด่งเลย91เหรียญทองนะครับไม่แบ่งใครเลยเหรียญรวมนี่252เหรียญนะครับโอ้โหเยอะมากนะนครสวรรค์25เชียงใหม่24ชลบุรี19นครราชสีมา19นนทบุรี17เจ้าภาพสุราษฎร์ธานีอยู่ที่7นะ16เหรียญทองปทุมธานี13เหรียญทองนครศรีธรรมราช11เท่ากับสุพรรณบุรีและนครปฐม11เหรียญทอง10เหรียญทองสมุทรปราการนะครับเอาคร่าวๆ 1-12 พอที่ได้เหรียญทองระดับเลข2หลักนะครับท้ายแถวนะในกลุ่มอันดับท้ายๆอย่างสระแก้ว1เหรียญทองแดงแล้วครับชัยนาท1เหรียญทองแดงปัตตานีบ้านผม1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนี่นะอยู่โซนท้ายๆยินดีกับทุกจังหวัดที่ได้เหรียญนะนะครับยินดีกับทุกจังหวัดที่ได้เหรียญนะครับแล้วก็นี่คือกำลังสำคัญของน้องๆ นะที่อยู่ในสังกัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อไปน้องจะเข้าไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติต่อไปแล้วก็ก้าวสู่บันไดนักกีฬาทีมชาติในอนาคตนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่41ได้รับเสียงปรบมือนะต้อนรับยิ่งใหญ่เหมือนหัวใจคนใต้อะคนใต้เวลาจัดอะไรแล้วนี่นะโอ้โหนะนะครับยิ่งใหญ่นะครับเนื้อเน้นๆอ่ะเหมือนเวลาเราไปทางใต้บอกคุณฟังนะร้านข้าวแกงใต้โอ้โหถ้าบอกว่าไปกินข้าวแกงใต้คุณครับแค่น้ำพริกกับผักที่เขาวางไว้บนโต๊ะอะครับโอ้โหอิ่มแล้วนะร้านข้าวแกงใต้ร้านไหนไม่มีน้ำพริกกะปิไม่มีผักตรงกลางตรงโต๊ะนะฮะเขาให้ฟรีนะเขาให้ฟรีนะถ้าร้านไหนไม่มีเนี่ยโอ้โหนั่นใต้เทียมแล้วนะร้านไหนที่มีผักเยอะๆมีน้ำพริกเยอะๆเนี่ยโอ้โหนะแตงกวาสะตอถั่วยาวผักอะไรต่างๆนะนะครับทางใต้เขาจัดกันเน้นๆเนื้อนะครับเป็นกำลังใจให้นะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับส่วนวอลเลย์บอลก็คุมซ้อมเข้มเลยนะหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรแต่งตั้งพรพันธ์เกิดปาดนะครับเป็นทางด้านของกัปตันทีมนะในการแข่งขันเตรียมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีมอมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื่นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปะอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจนะครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 11:00 นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้อยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการผลิตดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคควรปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุทอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพ้าเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภา พประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพระดำรงปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุ บันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600ไปนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณหลักจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา 20 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูไจร่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังนงเหนียวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2-0เกม21-13และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: จริงๆก็วันนี้น้องก็มารูปแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเราอย่างไรแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามน้องไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้ามมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่ากังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเชียร์กับตัวเองแล้วอ่ะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1-2เกม12-21 21-17และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20 และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จ นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุลกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตสูงมากสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมการลงเล่นน้ำหรือพลัด

0: ใหญ่ตลอดปี2026ซึ่งการกลับมาทำหน้าที่กับตันทีมในครั้งนี้ถูกมองว่าจะช่วยสร้างความสมดุลและความมั่นใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิพลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

มุ่งหมายที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดวิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค่ำเหนือผืนป่าตะวันตกไม่ทันใครตั้งตัวหาฝนก็กลูมาจากหลังเขาและหนำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดผ่อนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนบังคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับหลุมเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือจะขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจากลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฟันต้นไม้เล็กริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

นที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับอกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะว่ามันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันๆอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงานช้างหลังได้งีบหลับแล้วตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงานช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคลอะโคลนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้พันและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาผืนผ้าใบสีเขียวขี้ม้าเลอะโคลนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุงส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะกับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของพื้นป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มาเยือนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวรยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มาเยือนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากจะเป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบถือโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียง
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลหมากรากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเราอย่างไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองพูดแทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังพูดแทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดผู้แทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งท่านผู้แทนพูดเป็นในชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อและก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมผู้แทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านผู้แทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงาช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันแล้วก็พักผู้เข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนเลื่อนถลายหงายท้องโคลนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโคลนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในแล้วพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพอนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าวิแนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันแล้วก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่พูดแทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
พราะว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกออฟโรดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเขาว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เข้าหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆและเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เล้าแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันช่วยชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อคอนขอดว่าโต๊ะโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เขาไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโครงสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนผู้คนข้างนอกหอบหิ้วเข้าไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกดึงก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายแล้วก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจพวกที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหอยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหายใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาถือปลอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
9: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าของชีพและประชาชนดังนั้นการออกประกอบกู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลภาคประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี้
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตอบข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UHT เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้วันพฤหัสบดีครับ14พฤษภาคม2569นะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนไปมีฝนตกร้อนอบอ้าวนะฮะก็เหมือนว่ามันจะเริ่มมีฝนถี่ขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆกันด้วยนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมสำหรับคืนวันพฤหัสบดีนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลคุณหมอเชอรี่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาพบกับแฟนคลับของอภัยภูเบศรเดือนละครั้งนะครับแล้วก็คืนนี้ท่านผอ.คุณหมอเชอรี่ท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงดังฟังชัดนะคุณหมอนะ
4: ได้ยินชัดเจนค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญคร
4: ับ วันนี้ไม่ได้มาในแนวสุขภาพหรือว่าตัวโรคนะคะพอดีเตรียมก่อนหน้านี้จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ
3: มา
4: ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็มีบางข้อมูลที่น่าสนใจก็เลยเออวันนี้เราเอามาพูดคุยกันอย่างเช่นท่านจะมาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตสมุนไพรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยในหลายๆส่วนเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการนำเสนอท่านด้วยในส่วนของเรื่องว่าเอ๊ะทำไมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราเนี่ยต้องมีระบบประกันสุขประกันคุณภาพ อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว
3: ่
4: า
3: ได้ครับ
4: ที่มาที่ไปของเรื่องสมุนไพรของโรงพยาบาลเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรมีความเด่นหรือเราพัฒนามาจากอะไรบ้างเลยประมาณนั้นค่ะ
3: ดีเลยครับ
4: จะได้รู้ที่มาที่ไปกันนะคะ
3: ดีครับเชิญ
4: ไหนเตรียมข้อมูลที่อ้างอิงแล้วก็เลยอยากให้ทาง
3: ผู้ฟัง
4: ทุกท่านก็จะได้ทราบไปด้วยค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากเหมือนกันแล้วก็เป็นความรู้ด้วยค่ะ
3: ดีเลยครับดีเลยครับเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ก็จริงๆของอภัยภูเบศรเราเนี่ยจะมี2ส่วนนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทราบแล้วว่ามีในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็มีในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการจัดตั้งกันมา80ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตัวมูลนิธิเนี่ยก็จะอยู่มาประมาณ25ปีเลยประมาณเนี้ยค่ะ20กว่าปีนะคะทีนี้ในส่วนนี้น่ะเราเชื่อมโยงกันอย่างไรจริงๆก็คือโรงพยาบาลก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไปแล้วก็ มีกระบวนการรักษาผู้ป่วยเพียงแต่ว่าของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเวศเราก็จะมีทั้งทีมพี่ต้อมเนาะแล้วก็น้องๆในทีมทั้งเภสัชทั้งคุณหมอท่านเดิมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการเริ่มในส่วนของการแพทย์แผนไทยขึ้นมาเรื่องสมุนไพรขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังก็จะมีเรื่องการแพทย์ทางเลือกอย่างหมอก็ฝังเข็มมาประมาณ20ปีแล้วค่ะ
3: ครับ
4: นะคะ
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำในส่วนของฝั่งของโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของมูลนิธิเนี่ยทำในส่วนไหนก็เขาก็ทำในส่วนของการผลิตยาแรกเลยก็คือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมีชื่อเสียงเมียนะคะเพราะว่าจริงก็คือทางบริษัทเขาก็ผลิตยาเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยในฝั่งของโรงพยาบาลล่ะค่ะ
3: ค่
4: ะแต่ว่าตอนหลังเราก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้มันก็เลยเป็นในส่วนของจริงๆเราก็บอกว่าเราจริงเราอาจจะเป็นในส่วนของต้นแบบการกำหนดอาการเนาะในส่วนของการแพทย์แผนไทยที่เข้ามาในฝั่งของระบบบริการสุขภาพอ่ะหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไข้มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเขาต้องเลือกว่าคุณจะรักษาแผนปัจจุบันหรือคุณจะรักษาแผนไทยอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกโรงพยาบาลจะมีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะ
3: ครับ
4: ตอนแรกๆเลยที่เราทำตรงเนี้ยมันก็มีการแยกส่วนกันอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเนี่ย5ปีหลังเนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่ในทุกโรงพยาบาลแล้วแพทย์แผนไทยก็5ถึง10ปีเนี่ยเขาก็มันเป็นโครงสร้างนึงอยู่ในโรงพยาบาลมันก็จะมีการรวมในเรื่องของเขาเรียกว่าการบูรณาการการรักษาเข้าอะไรที่เป็นจุดเด่นของทางแผนปัจจุบันแผนจันทร์การรักษาไปแต่ถ้าอันไหนที่แผนไทยช่วยได้เขาก็จะส่งมีการส่งคนไข้ไปมาร่วมกันนะคะแต่ว่าของอภัยภูเบศเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ทำมา20กว่าปีแล้วแล้วก็จริงๆก็คือ15ปีนี้เราก็แบบหมายถึงว่าร่วมกันแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นเค้าเรียกอะไรการส่งต่อเคสกันไม่ค่อยมีปัญหาถ้าก็จะต้องนำเรียนแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะเห็นนะคะว่ามีในเรื่องของภาวะสงครามของอิสราเอลน่ะใช่มั้ยคะตรงนี้เนี่ยมันมีผลอะไรหลายส่วนแล้วก็เห็นนะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของการนำเข้าพวกถามว่ามันขาดไหมมันไม่ขาดค่ะแต่ว่าพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นพลาสติกมันต้องใช้เม็ดพลาสติกซึ่งเราต้องนำเข้ามาตรงนี้ก็จะมีการชะลอคือมันแทนที่มันจะนำเข้าปกติมันก็ช้าขึ้นรวมทั้งตัวสารสกัดหรือสารสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เราก็เอามาจากทางมันก็มีสั่งมาทางจีนก็มีอินเดียอะไรก็มีนะคะแต่ว่าทางอิสราเอลเลยก็มีบางตัวที่เป็นยาแผนปัจจุบันค่ะ อย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวสารสำคัญเนี่ยมันมาจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถามว่ามันยังมาได้ไหมมันมาได้ค่ะแต่ว่ามันมีการชะลอการมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดการแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงอะนะคะอย.เขาก็มีการจัดการในส่วนนี้ค่ะก็จะมีมันก็เลยจะไม่ได้ขาดแบบเหมือนกับขาดเลยอะไรอย่างนั้นเนื่องจากเราก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้อภิเบศเราทำอะไรเราก็เหมือนกับก็มีได้นโยบายหลายๆส่วนนะคะว่าเราลองไปดูดิว่าเรามียาตัวไหนที่เราจะสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในกรณีที่เกิดยาแผนปัจจุบันที่มันเป็นยาบางตัวเนี่ยสารเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นสารสำคัญบางตัวเนี่ยมันถูกนำเข้าจากต่างประเทศมานะคะคุณลุง
3: ครับครับผม
4: เราก็มีหลายตัวก็เราก็รู้ที่เราคุยกันเนาะมีแฟนคลับโทรมามีผู้ฟังโทรมาเยอะแยะนั่นนะคะเพราะบางตัวเราก็รู้กันอยู่ละว่าเราใช้ได้นะคะ
3: ค
4: แต่ว่าถ้าในส่วนของ ไปเบสเราเนี่ยเราจะมีในส่วนของที่เราเรียกว่าบริการที่มันครอบคลุมแล้วก็มันก็ต้องมีมาตรฐานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นอาคารผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีที่เป็นฝั่งที่เข้ามาแล้วรับการรักษาใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์เบิกได้สิทธิ์อะไรพวกนี้ได้นะคะก็มีที่ เขาเรียกตึกผู้ป่วยนอกด้านแผนไทยก็มีนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ถ้าใครมาแบบไม่อยากเสียเวลารอมารอคนไข้อะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจรับรักษาตรงร้านยาไทยพงเงินที่อยู่ที่ตึกเจ้าพระยาก็ได
3: ้ค
4: ่ะ
3: คร
4: ับ แต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เราเห็นว่าเอ๊ะมีเคสกรณีผู้ป่วยในเนี่ยถ้าบอกว่าจริงๆสมัยก่อนเราเคยมีเคสที่ลองทำเป็นแบบผู้ป่วยในแผนไทยเลยแล้วก็มีตัวหมอเองเป็นหมอแผนปัจจุบันที่ไปดูแลคนไข้ร่วมกับน้องๆแผนไทยเราเคยทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นเคสที่แผนปัจจุบันเนี่ยโรคอะไรไม่ได้กำเริบแล้วก็ต้องการมารักษาอย่างเช่นอาการปวดหลังปวดเอวกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าหลอดเลือดสมองในช่วงที่ผลขีดที่จะต้องคือหมายถึงว่าขีดอันตรายแล้วต้องการการฟื้นฟูอะค่ะฟื้นฟูด้วยการนวดการฝังเข็มหรือการกายภาพอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มนี้เราเคยทำเป็นแบบผู้ป่วยในอยู่ประมาณแบบเขาก็อาจจะมาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยค่ะแล้วเราก็จำหน่ายออกไปคือหมายถึงว่าคุณไข้ก็กลับบ้านไปทำต่อที่บ้านเลยประมาณนี้เราก็เคยทำนะคะแต่ว่าในช่วงหลังก็พอมีเรื่องสิทธิ์เนาะเรื่องสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์นู่นนั่นนี่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าการเบิกจ่ายมันไม่คุ้มต่อคือเขาเรียกอะไร
3: ค่าหัวใช่ไหม
4: ใช่คือรายหัวที่ลงมากับการตามจ่ายอะค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะคงการรักษานั้นอย่างนั้นได้เพราะว่าสิ่งที่ได้มาคือลงมันขาดทุนพอสมควรอะไรประมาณนั้นนะคะ
3: ครับผม
4: ค่ะตรงนี้เราก็เลยปรับไปเป็นลักษณะของผู้ป่วยนอกกับอีกอันนึงก็คือเป็นผู้ป่วยในที่เราแทรกการรักษาเนี่ยเข้าไปในบอร์ดในตึกของคนไข้ที่เป็นโรคแผนปัจจุบันอย่างเช่นหลังคลอดเนี้ยสูติกรรมก็จะมีพวกหลังคลอดหรือว่าอย่างวอร์ดของอาจารย์มาก่อนเนาะก็คือสโตรกเนี่ยวอร์ดหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีถ้าการคงที่แล้วเขาก็จะให้ทางแพทย์แผนไทยเราเนี่ยไปประเมินแล้วก็ดูว่านวดได้ไหม อะไรได้ไหมแล้วก็นัดออกมาฟื้นฟูเป็นคนไข้นอกเป็นอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยที่ทำเชื่อมเลยก็คือผู้ป่วยในชุมชนก็คือหมายถึงว่าผู้ป่วยที่ลงไปอยู่บ้านแหละแล้วทางชุมชนหรือพวกคลินิกหมอครอบครัวหรือว่าทีมที่เป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านค่ะเขาก็จะไปดูแลต่อเนื่องแล้วก็มีทางทีมที่เป็นเขาเรียกอนามัยสมัยก่อนก็คือรพสต.นะคะค่ะก็จะลงไปช่วยดูแลแล้วก็มีการให้จ่ายยามียาแผนไทยมีอะไรพวกนี้ก็มีต่อเนื่องตรงนั้นได้ค่ะอีกส่วนอื่นๆเลยจริงๆที่เราทำเนี่ยไม่ใช่แค่ในมุมผู้ป่วยค่ะคุณลุงก็จะมีเรื่องประชาชนฝั่งประชาชนก็อย่างเช่นพวกหลักสูตรทางด้านสุขภาพต่างๆเรื่องของหลักสูตรการสอนนวดการสอนนวดอบประคบอะไรพวกนี้นะคะรวมทั้งอีกอันนึงก็จะเป็นพวกหลักสูตรที่อบรมในเรื่องของอาหารเป็นยาอันนี้เราก็ทำร่วมก็คือจะมีภาคประชาชนโดยเฉพาะที่ภูเบศรแต่ก่อนนู้นเลยก่อนมีภูเบศรเนี่ยเราฝึกเราจะมีการทำอยู่ที่ตึกเจ้าพระยาแล้วพอเรามีภูเบศรเราก็เลยไปทำที่ภูเบศรเป็นหลักนะคะ
3: ครับ
4: ก็จะมีจุดอบรมส่วนฝั่งของบุคลากรการแพทย์คือบางทีถ้าแพทย์แผนไทยรู้อย่างเดียวเนี่ยบุคลากรการแพทย์อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมด้วยนะคะหมายถึงว่าทีมพยาบาลเภสัชหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเสริมอบรมความรู้พวกนี้เหมือนกันในความรู้พวกแบบสมุนไพรหรือพวกโภชนาการหรือในเรื่องของแม้แต่ตัวแพทย์แผนไทยเองก็จะต้องรู้เรื่องของการใช้ยาร่วมคือหมายถึงว่ากินยาแผนไทยตัวนี้แล้วมันมีผลร่วมกับยาแผนปัจจุบันตัวไหนบ้างไหมอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ครับผมครับ
4: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะคะที่จะมีส่วนที่เราใช้คำว่าที่เป็นคลินิกให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรนะคะที่เรามีเราจะใช้ว่า DDIS อะคือหมายถึงว่า Data Information System เนี่ยอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรารับสายก็คือให้ความรู้ด้านสมุนไพรต่างๆแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าสงสัยตัวไหนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแชทบอทมีอะไรตามมาเยอะแยะค่ะ
3: แต
4: ่ว่าด้านในฝั่งของแผนปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่า บูรณาการดูแลร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย8สาขา
3: ครับ
4: 8สาขานี้มีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่สาขาอย่างสูติกรรมเนี่ยเราก็ดูเรื่องของหลังคลอดดูในส่วนของคลินิกก็มีเรื่องของสตรีวัยหมดประจำเดือนค่ะตรงนี้ก็จะมียาที่เป็นกลุ่มแผนไทยที่เราแทรกเข้าไปนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นอายุรกรรมเนี่ยเราก็ดูในส่วนของพวกโรคหลอดเลือดสมองที่จะมีการใช้ยาร่วมหรือว่าในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นเขาเรียก COPD หรือที่เป็นโรคลูกปอดที่เป็นถุงลมโป่งพองอะค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของการอบการอะไรร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่างหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นการฟื้นฟูการรักษาด้วยการนวดอะไรต่างๆด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นพวกสัญญกรรมกระดูกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาร่วมนะคะก็จะมีพวกโรคอาการปวดต่างๆเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกข้อเข่าเสื่อมพวกนี้จะมีการใช้ยาแผนไทยร่วมด้วยค่ะส่วนเด็กเนี่ยคือกุมารเวชกรรมเนี่ยฝั่งเด็กเนี่ยก็มีนะคะ
3: ครับ
4: เด็กเนี่ยจริงๆอ่ะยาสมุนไพรตัวแรกที่เราใช้เลยที่เรามีเลยคือไอแต่อะไรนะเสลดพังพร
3: อ๋อกีเซลินเสลดพังพร
4: ใช่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวแรกของอภัยบูเบสซึ่งทุกวันนี้เชื่อมั้ยคุณคลินิกคุณหมอเด็กเนี่ยยังมาคือหมอเด็กที่แบบก็เกษียณไปแล้วก็ยังมาซื้อยาตัวนี้ไปใช้ในคลินิกนะคะ
3: ครับครับ
4: ก็ยังใช้ปกติเขาบอกว่าพอใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่ได้ดีเท่าอันนี้ทั่วนี้ก็ยังมาซื้ออยู่เป็นปกติแล้วก็จ่ายยาทางคลินิกแล้วก็ในโรงพยาบาลเราก็ใช้ตลอด
3: ใช้เลยใช้ประจำของเราเลยแล้วว่าทำเองใช้เองเลย
4: ใช่ค่ะแล้วเป็นตัวแรกเลยสมัยก่อนก็จะเป็นอาจารย์หมออุไรวันซึ่งตอนนั้นท่านก่อนท่านย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเด็กท่านก็จะมาขออันเนี้ยขอให้ทางอาจารย์ต้อมอ่ะขอให้ดร.ต้อมแบบช่วยหาดีว่ามันมียาตัวไหนมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่มันแทนไอตัวเขาเรียกอะไรไอตัวที่เวลาเราทานในปากแล้วมันม่วงไอเจนเชียนแบบ
3: สมัยก่อนนะใช่ทาแล้วม่วง
4: ใช่ไหมคะจะมีตัวเจนเชียนแบบโอเลต
3: ใช่ค่ะครับ
4: แต่ว่าตัวนี้มันก็คือเขาบอกว่าแต่หมอเคยลองนะเหมือนเป็นแบบเหมือนตุ่มแผลแบบในปากอ่ะตื่นเช้ามาคืนนึงแปะไปแบบหยดไปตื่นเช้ามาดีขึ้นเลยเราก็ค่ะนอกจากนั้นของเด็กเนี่ยเราก็มีในส่วนของการตุ้นนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กก็จะมีกลุ่มแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเราอะค่ะหลายท่านเหมือนกันที่ไปแบบอบรมด้านนี้มาเฉพาะก็มานวดใช้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กคือหมายถึงว่าถ้ามีเด็กพัฒนาการช้าที่พ่อแม่แบบเห็นว่าเอ๊ะไม่แน่ใจก็พามาพบเรามีหมอพัฒนาการแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประเมินพัฒนาการถ้าล่าช้าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการส่งมานวดค่ะโดยผ่านหมอนวดเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีการเชื่อมกันค่ะ
3: ครับ
4: อีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของโรคเกี่ยวกับเขาเรียกหูคอจมูกเนาะจริงๆคืออาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะมียาหลายกลุ่มเลยที่เป็นสมุนไพรที่เราใช้นะคะขิงก็ตัวหนึ่งอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่ใช่แล้วจะต้องพูดบ่อยครับใช่ครับใช่ครับ
4: ก็จะมีขิงไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงไม่ว่าจะเป็นตัวขิงผงอะไรประมาณนี
3: ้ของเราเป็นแคปซูลขิง
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ใช
4: ่ก็จะมีแล้วก็จะมีส่วนของที่เกี่ยวกับด้านศัลยกรรมศัลยกรรมนี่จะมีเป็นแผลไงคนไข้มาหาทางศัลยกรรมก็จะมีแผลเราก็จะมีเรื่องของการใน

0: ตามันบอดได้หรือว่าตัวต้อกระจกต
1: ั
0: วต้อกระจกถ้าถึงขนาดที่มันสุกมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมอแผนปัจจุบันเขาค
1: ่
0: ะแต่ถ้าเป็นพวกต้อนเนื้อต้อลมอะไรพวกนี้ค่ะค่ะจริงๆในแผนจีนก็มีค่ะต้อนเนื้อต้อลมเนี่ยเราก็จะฝังเข็มตามจุดที่เขาบ่งต่อค่ะก็มันจริงๆเลยบอกว่ารากฐานขององค์ความรู้ด้านตะวันแพทย์แผนตะวันออกนี่มันมาจากต้นรากเดียวกันนะคะคุณบรมเพราะว่าพอมาดูน้องอ๋อน้องก็บ่งตามเส้นแนวเส้นคล้ายๆกันเหมือนแนวเส้นนวดแบบจีนกับนวดแบบไทยก็มีแนวเส้นประธานเนี่ยก็เส้นประธานของแผ่นไทยก็เหมือนแนวเส้นลมปราณหลักของแผ่นจีนนะคะเพียงแต่ชื่อมันตั้งต่างกันเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
0: อีกคลินิกหนึ่งคลินิกสุดท้ายคลินิกที่8เนี่ยเป็นคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติดเนาะก็จะเป็นเรื่องของบุหรี่อะค่ะการเลิกบุหรี่ก็จะมีชามีเมาส์สเปรย์แต่ก่อนมีลูกอมเนาะยาดอกขาวตัวนี้เราก็เอามาใช้กับคลินิกจิตเวชที่คนไข้ที่เป็นคลินิกเลิกบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก
1: ็
0: มีการเก็บงานวิจัยด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: จริงๆเราก็เลยตอนนั้นเราก็นำเสนอไปอะค่ะว่าส่วนเนี้ยถ้าเรามองในมุมของท่านมาในส่วนของเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศเราเนี่ยมองว่าการที่เราเนี่ยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาแบบแผนไทยคือให้พอประชาชนไว้วางใจเนาะเขาก็จะเข้าถึงการรักษาในส่วนของแผนไทยมากขึ้นพวกนี้มันก็ลดในเรื่องของการนำเข้ายาแผนปัจจุบันหรือเพราะยาแผนปัจจุบันหลายๆตัวมันนำเข้าสารต่างๆจากต่างประเทศเยอะแม้แต่ยาแผนไทยเราเนี่ยก็มีการนำเข้าสารสำคัญจากต่างประเทศเยอะพอสมควรนะคะถ้าเราสามารถที่จะพึ่งพาตรงนี้คือพึ่งพาตนเองได
1: ้
0: ไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะเป็นเรื่องของการสกัดสารสำคัญต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้มันลดการส่งออกหรือว่าการที่ต้องไปนำเข้าสารพวกนี้มาตั้งต้นใช้เพื่อผลิตอย่างร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าเราส่งออกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เรานำเข้าสารทั้งทั้งหมดอันนี้มูลค่าหมายถึงมูลค่าเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเรากลับนำเข้ามาประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ70เปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการส่งออกมันก็ได้ปัจจัยหนึ่งค่ะคุณบรมแต่ว่าจริงๆถ้าเราพึ่งตรงเนี้ยตัวเองได้มันก็จะลดการนำเข้าก็เท่ากับว่าเราพึ่งพาตัวเองโดยการที่เราไม่ต้องไปสั่งของจากข้างนอกม
1: ัน
0: ก็เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางยาในการพึ่งกันภายในประเทศจริงๆมันก็ไปเข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของราชการของสมเด็จใช่ค่ะของพ่อหลวงเรานะ
1: ครับเศรษฐกิจใช่ครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกมุมนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ปรับเราก็ไปประชุมอะไรเนี่ยเราบอกว่าคือบางทีเราไปมองว่าเราอยากจะนำส่งออกเท่าไหร่ให้มันได้แต่จริงถ้าเรามองอีกมุมกลับเนี่ยมันมีบางส่วนที่เราต้องไปซื้อเขามาเพื่อมาทำยา
1: ทำยา
0: แผ่นไทยตรงเนี้ยเราน่าจะต้องหากระบวนการคือรัฐน่าจะต้องสนับสนุนในส่วนนี้เลยประมาณนั้น
1: อ
0: ันนี้ที่มองยิ่งถ้ากรณีที่เราจะเห็นชัดเลยก็คือถ้ามันมีวิกฤตแบบเหมือนสมัยก่อนที่เป็นมีโควิดตอนนี้มีสงครามแล้วทำให้เรานำเข้ายาไม่ได้ตรงนั้นนะคะมันจะเป็นจุดที่จุดนี้ที่เราจะอยู่ได้หมอก็เราก็คุยกันประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
1: แ
0: ล้วก็อีกส่วนนึงเลยก็คือฝั่งของการพัฒนาตรงนี้ที่เรามองก็คือเพื่อนอกจากสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพพึ่งตนเองแล้วเนี่ยเราเป็นหลายๆส่วนของยาแผ่นไทยก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิต อย่างแม้แต่ตัวก่อนหน้านี้อย่างตัวกัญชาที่ใช้ช่วยในเรื่องของกินได้นอนหลับหรือว่าลดปวดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆมันก็คือยังไงคนไข้มาเขามีภาวะมะเร็งระยะท้ายอยู่แหละแต่เราจะทำอย่างไรให้เขาสบายที่สุด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหลักก็คือเขากินได้เขานอนหลับแล้วเขาก็อยากอาหารในวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็คือคุณภาพชีวิตเขาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คิดว่าตัวแผ่นไทยเราเนี่ยไปเติมตรงนี้ได้อะค่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็นอกนั้นในส่วนที่ของเราเนี่ยเรา

0: มีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเนี่ยค่ะม
1: ม
0: ันก็เป็นการสร้างอาชีพ
1: ครับผม
0: สร้างอาชีพให้เขาคือปลูกพืชเลี้ยงตัวเองหรือแม้แต่เรื่องของการนวดต่างๆเขาก็มีอาชีพเป็นในการพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อภิเวทเราทำก็พอเราทำทุกอย่างครบวงจรเราก็จะเป็นเรื่องของคือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เคยไม่รับไม่เคยไม่มีแขก
1: แขกมาตลอดครับ
0: แขกมาตลอด
1: มี
0: ช่วงที่ตอนที่เป็นรองแพทย์ช่วงโควิดนะคะที่ซาหน่อยตอนนี้ตอนออกไปอยู่ใช่ค่ะ คือตอนออกไปอยู่ที่กระบี่เนาะเราก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องพวกนี้ค่ะ ตอนนี้มันก็จะมีทั้งแบบฝั่งงานบริหารกับอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นแขกที่เป็นเจ้านายเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะแล้วก็จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานก็จะมีแขกต่างชาติด้วยก็แขกต่างชาติน้องก็อยากพามาพบเลยก็จะมีก็จะมีหมดนะคะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์หมอแอ๊กอ่ะ
1: นัดดานัย
0: ผู้สับแอ๊กอ่ะนัดดานัยอ่ะแล้วก็พามาก็จะเป็นลาวประเทศมาจากลาวมาจากเวียดนามมาจาก
1: ใกล้ใกล้
0: ก็เป็นทุนค่ะเป็นทุนเข้ามาแล้วก็เหมือนมาเรียนเภสัชเป็นเภสัชที่เขาส่งมาจากลาวจากเวียดนามจากอย่างประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เขาเรียกว่าโมเดลอัพเวทโมเดลของเราเนี่ยการที่เราพัฒนาในส่วนเนี้ยค่ะจริงๆเราพัฒนาไม่ย้อนสอนกับที่อื่นค่ะคุณบร
1: ม
0: เขาใช้คำว่าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้มันก็คือเขาว่าคำว่า reverse pharmacology นะคะ
1: ครับ
0: หมายถึงอะไรหมายถึงว่า
1: โอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้คุณหมอท่านจิบน้ำนิดหนึ่งจิบน้ำนิดหนึ่งนะวันนี้คุยยาวๆจริงก็มีคอแห้งแอมไก่บ้างนะคุณหมอถ้าพร้อมแล้วต่อได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอคุณหมอจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะฟังต่อโอ้เรื่องราวไพโพเบตนี่เลยว่าแม่ฟังแล้วเพลินนะแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับสำหรับเอาไพโพเบตเนี่ยนะครับครับคุณหมอพร้อมแล้วต่อเลยได้เลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับเชิญครับ
0: ก็จริงๆคือตรงเนี้ยเราทำกับด้านกับคนอื่นค่ะก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology ความหมายคือเรามีการพัฒนายาตัวเนี้ยจากการใช้จริงของระบบสุขภาพก่อนระบบบริการหมายถึงว่ ายาจนยาเนี่ยถูกเอามานำมาใช้ในผู้ป่วย หรือว่าอย่างร้านยาปรุงเงินแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลนะคะ
1: เ
0: ก็บข้อมูลตรงเนี้ยเก็บองค์ความรู้เก็บแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะเอาอะไรมาใช้ก็ได้นะคะคุณบรมตรงเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของเขาเรียกอะไรต้องไปตามกับประสบการณ์ของหมอยาพื้นบ้านต
1: ้
0: องมีตำรับตำรามาด้วย
1: อ้างอิงได้มีแหล่งข้อมูลชัดเจนครับผม
0: ใช่ค่ะคือมันต้องเริ่มจากคำว่าภูมิปัญญาและการใช้จริงต้องบอกแบบนี
1: ้ คือ
0: ต้องมีต้นรากของเรื่องราวมาด้วย อย่างเช่นหมอยาไทยเราเนี่ยหมอยาพื้นบ้านที่อยู่หลายๆจังหวัดทั้งหมดเลยท
1: ุ
0: กท่านที่แบบก็เราก็จะไปถอดชุดความรู้มาก็จะมีทีมไปถอดความรู้พอถอดความรู้เสร็จแล้วเราก็หมายถึงเราก็ต้องมาคัดเลือกตัวสมุนไพรกับตำรับที่เราได้มาเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็มาเป็นลักษณะของกึ่งทรายกึ่งวิจัยอะค่ะก็แล้วก็ลองใช้แล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย
1: ครับ
0: แต่การเก็บเนี้ยพวกนี้เราต้องขออนุญาตหรือทำอะไรทั้งทุกอย่างนะคะไม่ใช่แบบดีจะจ่ายอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินอันเนี้ยจากข้อมูลผู้ป่วยคือประเมินประสิทธิผลกับประเมินความปลอดภัยด้วยรวมทั้งทุกอย่างเนี้ยเราจะมีการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ตั้งแต่สารอะไรทุกอย่างตามเกณฑ์ของในเรื่องของการผลิตยาต่างๆทั้งหมดค่ะแล้วก็พอเราได้งานวิจัยที่น่าเชื่อถือค่ะเราก็เอาส่วนนี้มาพัฒนาเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันได้มาตรฐานมากขึ้น พอได้มาตรฐานแล้วเราถึงจะได้ขยายผลไปใช้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ค่ะเข้าไปดีเฟนต์ในส่วนของสิทธิผู้ป่วยอย่างยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก ของประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากที่เราทำข้อมูลเข้าไปด้วยแล้วก็เอาไปดีเฟนต์มันเป็นข้อมูลเกี่ยวของคนไข้หรือที่ว่ามันได้ประโยชน์ทดแทนตัวไหนหรือว่าใช้แทนอะไรอะไรประมาณนั้นค่ะตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ยุคนี้แต่ตอนที่จะทำยุคนั้นน่ะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวนี้ไม่ง่ายอย่างขมิ้นชันเนี่ยก็ไม่ง
1: ่
0: ายอย่างฟ้าทลายโจรในพังงาตัวแรกๆอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้ก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วถึงมันมีการพัฒนาไอผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็พอได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีออกมาตั้งแต่มาตรฐานของว่าวัตถุดิบตัวนี้สารสำคัญเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมคุณภาพความคงตัวความปลอดภัยต่างๆค่ะแล้วไปขออย.คือขอองค์การอาหารและยาขึ้นทะเบียนตำรับยา
1: ครับ
0: แล้วก็บรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักของชาติเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เวลาคนไข้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะได้รับยาตัวนี้ค่ะตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่งอะ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็พอเข้าบัญชีเราก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ขยายการใช้ไปตามโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลชุมชนหรือขยายตลาดไปแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการรักษาคนไข้เป็นหลักด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ตัวที่เราเห็นนะคะก็จะมีตัวอย่างที่ตอบโจทย์เลยตอนนี้ระดับที่เราคิดว่ามันน่าจะไประดับโลกได้หรือว่ามาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในตัวแรกไอตัวกระดูกไอดำที่ตอนนี
1: ้
0: ปีนี้เราก็จะมาเล่นเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวไอ้มัสคูสเปรย์ที่คุณมาลง
1: มัสคูสเปรย์ใช่ครับ
0: มัสคูสเปรย์เนี่ยตอนนี้เราก็จะมาต่อยอดทำเป็นไอ้ตัวอีเมลเจลคือหมายถึงแทนโวทถ้าใครเคย
1: ทำรูปแบบเจล
0: ใช่ไม่ใช่รูปแบบเจล
1: เสริม
0: เป็นยาทา
1: เป็นทางเลือกเสริมอีกแบบนึงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากยาน
0: อกจากสเปรย
1: ์นอกจากสเปรย์น้ำมันนวดแล้วยังมีเจลเพิ่มด้วย
0: เจลค่ะ
1: เออครับครับ
0: ก็จะมีตัวเจลที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังคือเก็บข้อมูลแล้วก็กำลังขอขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีหลังจากนี้ก็จะน่าจะมีตัวนี
1: ้
0: ก็แล้วก็ตอนนี้ก็เราก็เป็นหนูทดลองให้เทสอยู
1: ่มีคนติดใจเยอะมากสำหรับมัสคูสเปรย์บอกใช้แล้วดีจริงๆครับผม
0: สเปรย์ตัวมัสคูนี่ดีค่ะตัวเจลนี่เดี๋ยวถ้าหลายๆท่านแล้วที่สำคัญคืออาจจะถูกกว่ายาที่เรานำเข้า
1: ครับ
0: ค่ะก็มันก็จะมีหลายส่วนที่เราคิดว่ามันก็สามารถที่จะเอามาทดแทนแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าในประเทศค่ะ
1: ลดการ
0: อีกตัวหนึ่งที่กำลังทำก็จะเป็นส่วนของแบบงานวิจัยที่เราเก็บข้อมูลเพิ่มแต่ตัวนี้เราต้องลงทุนสูงพอสมควรเหมือนกันอย่างพวกสำหรับกลีบบัวแดง
1: ครับ
0: ตัวกลีบบัวแดงตอนแรกก็ถามเนาะอย่างวันนั้นก็คุยกับเภสัชแอกว่าแล้วในตัวนี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกเป็นความมหัศจรรย์ของตำรับอะคำว่าตำรับคือกลีบบัวแดงเนี่ยมันจะมีตัวบัวแดงใช่ไหมคะกลีบของบัวแดง
1: ของบัวหลวงบัวแดงครับผม
0: แล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีตัวพริกไทยถ้าบางคนอาจจะคิดว่าแล้วก็ใส่พริกไทยไปทำไมเนาะมันเหมือนปรุงรส
1: พริกไทยนี่มันตัวประสานตัวยาแทบทุกอย่างต้องมีพริกไทยหน่อยนึงส่วนใหญ่
0: ถ้าใน
1: ตำรับนะ
0: ถ้าเป็นตำรับโบราณเนี่ยคือการที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปลดพิษหรือลดท็อกซิกของสารที่มีของตัวอื่นๆนะคะมันเหมือนไปเข้าเขาใช้คำว่าอะไรเข้ายาเน
1: า
0: ะการใช้ในตัวเนี้ย
1: ใช่
0: มันกลายเป็นว่ามันไปทำให้ฤทธิ์ที่แบบเป็นพิษบางอย่างที่สมมุติถ้าได้ยาสองตัวนั้นเกินปริมาณอะไรประมาณนี้ตัวพิษไทยจะไปเป็นตัวลดแล้วเพราะเราก็มีการเก็บข้อมูลอยู่นะคะแต่ว่าจริงถ้าถามโดยที่เราเห็นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าพอหลายคนตอนแรกเราก็มองว่าเอ้ยอภัยบีคุณบรมทราบเนาะว่าอภัยบีมาจากอะไร
1: อภัยบี
0: ค่ะ
1: ผมไม่ได้ตามตัว B ตัวนี้เหมือนกัน
0: ตอนแรกผมก็ถามว่าไอ้อภัยบ
1: ีทำไมต้องเป็นอภัยบี
0: ทำไมต้องเป็นคำว่าอภัยแล้วบีมาจากอะไรเนี่ยคือหมอก็ถามรอบนี้แหละว่าเราก็สงสัยเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าวิตามิน A B C อะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อันที่ย่อมาจากอะไรครับผม
0: อันที่สองก็คือกีบบัวแดงไงบีบัวแดงเขาก็ถามไงผมว่าไม่ใช่บีเนี่ยมาจากเบรนค่ะบ
1: ี
0: มาจากเบรนสมองค่ะเพราะว่าเขาก็คือเชื่อว่าตัวเนี้ยคล้ายๆเขาตอนนี้เรากำลังทำวิจัยเทียบกับไอตัวกิงโกะค่ะตัวกิงโกะแล้วก็พบข้อมูลหลายข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนอื่นเลยจริงก็จะพบว่ามันช่วยในเรื่องของการนอนหลับแต่มันไม่ใช่แทนยานอนหลับนะคะคุณบรมมันบางคนน่ะสมมุติว่าไปกินยานอนหลับแบบโอ้สิบกว่าตัวแล้วคิดว่าไม่ต้องกินยานอนหลับมากินตัวนี้จริงๆพวกนี้มันเป็นสารกิบูแดงมันเป็นสารธรรมชาติที่เขามีคือจุดเด่นเขาคือความปลอดภัยเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนแบบเป็นฤทธิ์ยานอนหลับนะแต่เขาไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลสมองกับไปเสริมคือมันทำให้เราหลับลึกขึ้นเราอะไรเงี้ยขึ้นค่ะแต่ถ้ากลุ่มที่กินยากดประสาทมานานแล้วคิดว่ามันจะไปแทนยานอนหลับอันนั้นไม่ใช่อันนี้อาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับอีกอันนึงที่เราไปพบคือเขาไปปรับพวกสมดุลในสมองก็คือการหลั่งสารอะไรบางอย่างในช่วงที่นอนคล้ายๆกับเราไปกินไอตัวเมลาโทนินอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะคุณลุง
1: ครับครับครับ
0: ซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะเอามาช่วยในเรื่องของแบบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสารบางตัวที่หลังมันก็จะมีการลดความเครียดคลายเครียดอะไรเงี้ยได้ตัวนี้กำลังทำการศึกษาอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ก็มองว่าน่าสนใจอยู่ค่ะตรงนี้แต่ว่าจริงกลุ่มที่เป็นตัวไก่ดำเนี่ยตัวไก่ดำเนี่ยก็วันนั้นก็ผู้บริหารแล้วก็บอกว่าน่าจะเอามาใช้นะจริงๆก็คือในสมาคมพวกกีฬาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีเรื่องของการปวดเคล็ดขัดยอกซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยว่าเราน่าจะต้องเข้าไปดูคุยในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นชัดเลยว่าเพราะฉะนั้นคืออภัยเวทเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะคำว่าอะไรว่า from bedside to policy หมายถึงว่าจากข้างเตียงสู่นโยบาย อันนี้หมอแปล จากข้างเตียงสู่นโยบายหมายความว่าไงหมายความว่ามันเริ่มจากการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลจากการใช้ในโรงพยาบาลนี่แหละแล้วก็ไปเก็บแล้วก็เอานำไปสู่การวิจัยเพื่อให้มันออกมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาได้แล้วถึงค่อยเอาตัวนั้นนะคะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีคุณภาพมีประสิทธิผลแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยแล้วหลังจากนั้นถึงกลับเอาออกมาใช้ในระบบบริการหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ขับเคลื่อนก็คือเราก็ต้องเอาไปนำเสนอในภาพของประเทศเพื่อเอาบรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือว่าระบบประกันสุขภาพของนโยบายของชาติเราเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกบรรจุก็จะไม่มีใครอยากใช้แต่ว่าข้อมูลต้องถึงมันถึงจะบรรจุได้เพราะการที่เขาจะมาเอาเขาออกมาเป็นยาแบบเหมือนยาสามัญเนี้ยค่ะมันก็จะต้องเราก็จะต้องทำข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคือในส่วนของอภิเวทเราอะเราจะต้องลงทุนในส่วนนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นในส่วนของหมุดหมายในการที่เราตั้งคือตั้งมูลนิธิเพื่อจุดนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็โรงพยาบาลก็จะร่วมในส่วนนี้โดยเรามองว่าประโยชน์มันเกิดกับประชาชนมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าในส่วนอื่นก็จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เขาเรียกอะไรคือประเทศอินเดียเขาก็มียาแผ่นอินเดียประเทศจีนเขาก็มียาแผ่นจีนเกาหลีก็มีเป็นญี่ปุ่นเขาก็มีเพราะฉะนั้นยาแผ่นไทยเราก็ควรจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการพึ่งตนเองในบ้านเราได้นะคะ
1: ครับ
0: ่ะตรงนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเออเราก็มีหลายๆส่วนที่มาที่ไปนะคะค่ะ
1: อืมครับผมดีเลยผู้ฟังก็จะได้รู้ที่มาที่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศทุกตัวด้วยนะครับโอเคงั้นพักเลยใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ได้ค่ะ
1: ให้คุณ
0: ครั้งหน้าเดือนหน้าอาจจะเอามาให้คุยจะมาคุยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรระบบประกันคุณภาพของสมุนไพรว่าทำไมต้องมี
1: โอเค
0: เพราะว่าหลายท่านจะได้ความรู้ด้วยว่าเวลาเราซื้อเราดูเราต้องดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึง
1: ดีเลยครับดีเลยครับอ่ะให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเปิดสปอร์ตชุดนึงนะเปิดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามนะเรื่องสุขภาพเรื่องอภัยภูเบศของเราเนี่ยถามท่านผอ.ได้เลยนะหลังเบรกครับโทรเข้ามาได้เลยนะวันนี้กับพรุ่งนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นเบอร์02-290-0473ผมย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
10: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลัง

0: าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
1: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
0: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
1: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
0: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
0: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
2: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
4: โทรจากสุโขท
3: ั
4: ยค
3: ่
4: ะ
3: คุยกับคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค่ะไอ้ฉันเนี่ยเป็นจิตเวชนะคะกินยามานานแล้วค่ะมันไม่หายมันไม่มีวันหายมันมีเรื่องแต่เรื่องเครียดเยอะในครอบครัวค่ะ
5: อาการ
4: จะเป็นอันตรายถึงสมองอะไรอย่างนี้ไหม
5: อาการที่คุณหมอเขาบอกเป็นอย่างจิตเวชนี่เป็นโรคอะไรคะเขาบอกไหมซึมเศร้าหรือ
4: ซึมเศร้าค่ะ
5: ซึมเศร้าระยะแบบหมายถึงว่าซึมเศร้าแบบเยอะหรือน้อยคะของค
4: ุ
5: ณพ
4: ี่อ
5: ะค่ะ
4: ตอนแรกอะก็เยอะค่ะเดี๋ยวนี้กินยามันก็หายอะค่ะถ้าไม่มีเรื่องเครียดในครอบครัวก็ฉันยังไม่ต้องกินยาแล้วค่ะแต่เรื่องในครอบครัวมันมี
5: จริงๆต้นเหตุหลักมันคงมาจากภาวะเครียดอะนะคะแต่ว่าพวกนี้พูดมันง่ายเนาะแต่ว่าเหมือนจริงๆทำยากเนาะอย่างถ้าเกิดเราต้องปล่อยอะเราต้องปล่อยวางเราต้องอะไรแต่ว่าพวกนี้มันก็อาจจะต้องไปเบี่ยงเบนหาสิ่งอื่นทำหาอย่างอื่นทำอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าตรงนี้เราสบายใจยาเราก็จะลดลงไปได้เรื่อยๆค่ะจริงแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะมากระทบกระเทือนถึงแบบหมายถึงว่าสมองอันตรายมีเป็นเนื้อละอะไรเงี้ยไม่มีผลค่ะพวกนี้มันอยู่กับเป็นเรื่องของภาวะทางใจมากกว่าค่ะ
4: ค่ะ
5: ก็ต้อง
4: มีเรื่องอีกอย่างนะคะ
5: ค่ะค่ะ
4: เลือดข้นนะคะมันมีอาการอะไรไหมคะฉันยังไม่ได้ไปตรวจกลัวเลือดข้น
5: ทำไมเลือดข้นนี่ใครเป็นคนบอกนะคะ
4: ยังไม่มีใครบอกค่ะฉันคิดเอาเอง
3: คิดเอาเองไม่ได้เนาะ
4: เลือดเป็นกรุ๊ปโอค่ะ
3: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
4: แดงๆแดงอะค่ะ
5: ถ้าเลือดข้นถ้าเราบอกว่าถ้าเราเลือดข้นคิดเอาเองอะไรเป็นเหตุทำให้เราคิดว่าเราเลือดข้นล่ะคะ
3: รู้ไหม
5: ร
3: ู้ไหม
5: ต้องถามรู้
4: ว่ามันจะถ้าเลือดข้นแล้วมันจะอันตรายถึงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: อ๋อก็เลยกังวลกลัวจะเป็นเลือดข้นใช่ไหมคะ
4: ค่ะไม่กล้าไปตรวจนะคะกลัวค่ะ
5: ค่ะโอ้ยจริงๆแล้วการ
4: ตรวจร่างกายมันมีทุกปีนะคะ
3: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงครับเชิญครับ
5: จริงๆมันการไปตรวจมันเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเรากังวลว่าเลือดเราจะข้นมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีก็คือเราก็ดื่มน้ำเปล่าเรานี่แหละค่ะน้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะดื่มได้เยอะ
4: ประจำค่ะ
5: ค่ะอันนี้เลือดจะจางลงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนะคะแต่ว่าเราต้องไม่มีโรคไตหรืออาการที่เป็นโรคหัวใจที่เราต้องได้จำกัดน้ำนะคะถ้าเราไม่มีโรคพวกนี้ก็กินน้ำได้เลยตามสะดวกค่ะก็จะช่วยได้เยอะน้ำเปล่านะคะแต่ไม่ใช่น้ำหวานนะค่ะ
4: น้ำเปล่าค่ะ
3: ครับ
4: แต่ไม่มีโรคอะไรสักอย่างมาวัดความดันอะไรไม่มีค
5: ่
4: ะ
5: ไม่มีค่ะตอนนี้
4: เป็น
5: ไม
4: ่ตากันไงเป็นโรคนี
5: ้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราตรวจไปแล้ว
4: นะคะสี่โรคซึมเศร้า
5: ค่ะ
3: ค
4: ยาไม่อยากกินถ้าทีหมอก็ลดมาเรื่อยแต่ก็ลดเหลือน้อยแล้วนะ
5: แต่ค่อยๆลดนะคะเพราะว่าบางทีพวก
3: ต้องให้หมอสั่ง
5: ใช่ค่ะ
3: ต้องให้หมอสั่งอย่าลดเองนะครับแล้วก็พยายามฝึกสมาธิคลายความกังวลคลายความวิตกลงไปนะครับ
5: อย่างอื่นทำก็ได้เบี่ยงเบนค่ะ
3: ฝึกสมองได้
5: ใช่
3: ใช่ครับใช่ครับโอเคเนาะเคลียร์เน
4: า
3: ะ
4: ค่ะค่ะเดี๋ยวฉันขอถามอย่างนึงค่ะ
3: จ้ะ
4: ไอ้หนุมานประสาทกายของอภัยภูเบศเนี่ยมันกินเราฉันกิน
3: เราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์
4: ด้วยค
5: ่
4: ะ
5: ไม่มีนะคะ
3: เราไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หนุมานประสาทกายครับของเราไม่ได้ทำแต่ว่าคุณน้ากินหนุมานประสานกายหรอ
4: ไม่ได้กินค่ะก
3: ิน
4: ยาภูมิแพ้
3: โอเคโอเคดีครับจะกินอะไรต้องจะกินอะไรต้องปรึกษาก่อนเนาะดีแล้วครับโอเคนะเคลียร์นะ
4: ค่ะ
3: จ้ะจ้ะโชคดีครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้ะโอเคครับก็ดีครับคุยกันปรึกษาลือกันแล้วก็นำสิ่งที่คุณหมอแนะนำไปใช้ดูแลสุขภาพกันมีอีกสักสายหนึ่งไหมครับด่วนๆครับมีอีกสักสายหนึ่งไหมครับด่วนๆมีไหมมีไหมเพราะว่าเวลามันกระจวนเจียนเหลืออีก2นาทีงั้นด่วนเราจะทันถามเลยครับด่วนเลยครับเชิญครับฮัลโหล
5: ค
6: ่
5: ะ
3: ถามด่วนเลยครับถามเลยครับ
6: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวปิดวิทยุก่อนแป๊บนึงฮัลโหลค่ะ
5: ค่ะถามเลยค่ะ
6: อ๋อคือคุณแม่ครั้งแรกแกเป็นโรคหัวใจโตเนาะอันนี้เมื่อ2อาทิตย์เมื่อประมาณกี่วันนะวันที่2อาทิตย์กว่าเนี่ยอาทิตย์กว่าเนาะแขนแกบวมแล้วก็ปวดกระดูกไปหมดเลยแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็คิดว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยเอายามาให้ทีนี้แกก็อยากหายเนาะแกก็เลยเอายาชุดมากินทีนี้แกกินข้าวไม่อร่อยอายุ74ค่ะทีนี้แกกินอะไรไม่อร่อยกินข้าวไม่ได้อะคือกินข้าวไม่ได้แล้วทีนี้จันทร์พุธศุกร์แกต้องกินยาละลายลิ่มเลือดอะค่ะ
5: ค่ะ
6: แล้วทีนี้แกเอายาชุดมากินด้วยไงทีนี้เมื่อวาน
3: แกไปถามเวลามันจะไม่ทันนะเนี่ย
5: ไม่
3: อย่างนี้อย่างนี้คุณน้องครับคุณน้องเบอร์เดี๋ยวผมโทรกลับให้คุยกับคุณหมอมาก่อนเบอร์อะไรครับ
6: อะไรคะ
3: ชั่วโมงนี้คุยไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังยังฟังรายการอยู่ไหม
6: อยู่ค่ะฟังตลอดค่ะ
3: เอางี้อย่าเพิ่งวางสายน
6: ะ
3: เดี๋ยวผมคุยกับน้องหลังไมค์เดี๋ยวจะให้คุยกับคุณหมอมาเดี๋ยวฟังก่อนสิเดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังจะให้คุณกับหมอมาก่อนนะอย่าวางสายนะเดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์เดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์นะ
6: ค
3: ุณหมอครับโอเคไม่ทันแล้วเนาะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันเพราะมันค่อนข้างจะยาวแล้ว
6: ค่ะ
3: โอเคขอบคุณคุณหมอวรีรัตน์ครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลนะครับวันนี้ท่านสละเวลามานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตฟังข่าวนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงหลังข่าวแล้วเจอกับคุณหมอมาก่อนต่อนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์รูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
16: นายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
17: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามติยาพันยังเทียนรายงาน
8: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
18: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหมิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลและพบว่านายหลิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้รูปใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2ก็จะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะวันนี้คุณหมอออกทาง Facebook Live คู่ขนานกับภาควิทยุด้วยนะวิทยุก็ฟังได้เกือบทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้วก็Facebook ก็สามารถรับชมคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเขียวมานั่นแน่คุณหมอมากรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีสีเขียวสดใสสีเขียวเหนียวซับป่ะเนี่ย
3: สีเขียวเหนียวซับ ของฝันนะฮะก็บอกว่ามันวันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่องความเสี่ยงพอดีเชิญอาจารย์มาพูด
2: ครับ
3: นะแกก็ถามว่ารู้ไหมว่าความเสี่ยงกับอุบัติการเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคือบางทีเราก็ใช้ทับศัพท์กันเนาะความกับอุบัติการเนี่ยอุบัติการเนี่ยมันหมายความมันเหมือนกันไห
2: ม
3: ห้องกันเงียบนะฮะงง
2: งง
3: ต่างแกก็เลยยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยกับพรุ่งนี้อันเนี้ยถามว่าถูกกินหรือยัง
2: ยังดิยังไม่ออกอ่ะ
3: เพราะนั้นแต่มีโอกาสถูกกินไหม
2: มีเยอะเลย
3: เพราะนั้นอันนี้คือความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงความเสี่ยงแล้วปรากฏการอะไรนะ
3: ออก16ปุ๊บออกแล้วโดนกินเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกอุบัติการ
2: อุบัติการคือชัดเจนแล้วอันนั้นคือเป็นอุบัติการที่ชัดเจนแล้ว 100%
3: อันนี้เขาเรียกอุบัติไงคือหมายถึงว่าเกิดแล้วไงเกิดแล้ว
2: เกิดแล้วเรียบร้อยชัดเจนแล้วมีความมีเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วครับ
3: มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก็คืออ
2: ุบัติการ
3: เรียกอุบัติการแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่มีโอกาสที่จะเกิดโดนกินมากกว่าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ใช่โอกาสโดนกินสูงมากมากครับ
3: แกก็เลยยกตัวอย่างว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันคือการจัดการก่อนจะเกิดอุบัติการ
2: อ๋อครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นเราฟังข่าวใช่ไหมเราฟังข่าวว่าเออมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนขับรถชนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากคนกินเหล้า
2: ครับครับ
3: คืออุบัติการก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งเราไม่อยากเกิดใช่ไหม
2: ใช
3: ่การจัดการความเสี่ยงคือเมาคุณก็ต้องไม่ขับครับ
2: ใช่
3: โอเคไหมไม่ใช่ว่ามันคือการจัดการความเสี่ยงต้องสาวไปนู่นเลยคือเมาไม่ขับ
2: ม
3: ันก็จะเกิดอุบัติการอันนี้คือการจัดความเสี่ยงที่ถูกต้องนะ
2: ครับ
3: ฝากแนวคิดอันนี้ไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารอให้มันเกิดอ่ะแล้วมันมาแก้กันทีหลังอ่ะเขาก็เข้าสำนวนไทยว่าวัวหาย
2: ล้อมคอกตรงเลยตรงเลยใช่
3: มันคิดไปก่อนคิดไปก่อนมันมีโอกาสจะเกิดอย่างเงี้ยเด็กเดินไปอย่างเงี้ยนะครับเด็กเดินไปเนี่ยไปเดินตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยเดินใกล้กระทงกระทะอะไรที่มันทอดอยู่เราก็ต้อง
2: ระวังใช่ใช่ครับ
3: อย่าไปคิดว่ามันไม่เกิดมันเอามันใครจะไปรู
2: ้มันมีโอกาสเกิด
3: อย่างเงี้ยเห็นหมายืนอยู่น่ารักลูกจะเข้าไปเล่นต
2: ้
3: องนั่งขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับ
3: เนี้ยการจัดการความเสี่ยงนะแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะก็หวังว่าความความเสี่ยง ก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติการณ์นะฮะวันที่16นี้นะฮะให้ทุกคน
2: คืออยากเจออยากโดนน่ะ
3: อยากโดนรางวัล
2: อยากโดนนะอยากโดนรางวัลนะไม่ใช่โดนรับประทานนะครับโดนรับประทานเนี่ยเป็นประจำ
3: เขาบอกถ้าจะขอให้เสียอะไรสักอย่างนึงสิ่งสุดท้ายก็คือให้เสียความหวังสุดท้ายความหวังเป็นสิ่งทำให้เราอยู่ต่อไป
2: ครับ
3: ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสุขภาพวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอภัยภูมิโอกาสได้ต้อนรับรัฐมนตรีครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาตรวจยี่การดำเนินงานการพัฒนานโยบายสิทธิสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาในภูเบศครับว
2: ัน
3: นี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายแล้วก็ให้ความเห็นถึงทิศทางเนี่ย อะไรบ้างนะครับที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศพร้อมเยี่ยมชมโรงงานสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ดำและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลสามารถนำมาใช้จริงในระบบบริการสุขภาพซึ่งอภัยภูเบศมีความโดดเด่นในการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและสากลทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทของประเทศช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการพึ่งพาตัวเองในของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือว่าสรพ.ด้วยนะครับนายพัฒนายังกล่าวต่อว่าจุดแข็งของอภัยภูเบศโมเดลคือการพัฒนายาจากการใช้จริงในระบบบริการสุขภาพเริ่มต้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยนำมาสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยทางคลินิกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ขยายผลสู่ประโยชน์การใช้ในระดับนโยบายสาธารณะซึ่งสามารถพัฒนาสมุนไพรที่ตอบโจทย์ปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยได้จริงนะครับแล้วก็ร่วมใช้แนวคิดนะครับฟอร์มเว็บไซต์ทูโพลิซีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีแนะนำให้นำข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยมาสร้างเป็นข้อมูลในการใช้สมุนไพรนะครับเพื่อพัฒนานโยบายนะครับแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสากล นะครับลดการพึ่งพาการนำเข้าจากยาต่างประเทศตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสำเร็จคือสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและได้รับการขึ้นทะเบียนยาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วอีกตัวนึงก็คือตำรับกลีบบัวแดงซึ่งจะช่วยเรื่องของการนอนหลับความเครียดแล้วก็สุขภาวะสมองนะครับซึ่งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ได้ออกฤทธิ์ในลักษณะยานอนหลับแต่ช่วยปรับสมดุลของสมองส่งเสริมคุณภาพการนอนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยสามารถต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยเฮอร์เบิลเวลเนสอย่างจริงจังและจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ให้ได้นะครับก็อันเนี้ยเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทางโรงพยาบาลเรานะครับผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค
3: ือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พุ่งจริงก็ท่านเก่งแหละท่านก็มองทะลุอยู่คือหมายถึงว่าอภัยภูเบศเนี่ยเก่งในการเอาภูมิปัญญามาใช้นะครับ
2: มี
3: ความรู้มีโนเลจม
2: ี
3: การพัฒนามีคนไข้นะครับให้เป็นกลุ่มที่จะเป ็นต้นแบบในการพัฒนาในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2: คร
3: ับ รัฐมนตรีเขามองไปไกลกว่านั้นฮะเขามองไปว่าทำอย่างไรที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ออกสู่สากลให้ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่า อย่างข้อมูลเนี่ยครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยมีมูลค่าการใช้ยากลุ่มบรรเทาปวดนะฮะที่ใช้ภายนอกเนี่ยมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีนะโดยเป็นการนำเข้าถึง 2,226 ล้านครับก็คือคิดดูอ่ะนำเข้าประมาณ 2,000 ล้าน
2: อ่
3: ะถ้าปลูกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ได้อ่ะโอ้โหเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็กระจาย
2: ใช่ไม่ต้องไปซื้อของเขามาเราใช้ของเราเองแล้วก็เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนอยู่ในบ้านเราก
3: ระจายแบบจะหมุนเวียนอ่ะแล้วก็มันก็จะต่อยอดไปด้านอื่นด้วยนะ
2: ครับ
3: หลายตัวเนี่ยยังรอการพัฒนาอยู่นะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงคลินิกได้หรือเปล่าน
2: ะครับครับ
3: ตัวที่ชู2ตัวก็คือกระดูกไก่ดำแล้วก็กลีบโบแดงนี่แหละนะครับตรงกลีบโบแดงเนี่ยผมขายของนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ว่าผมเนี่ยมีโอกาสอยู่ในทีมร่วมวิจัยด้วย
2: โอ
3: ้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีทำกับอาจารย์แอ๊กนะฮะทำก
2: ับ
3: อาจารย์วรสงการนะครับก็คือกลีบโบแดงเนี่ยซึ่งมันจะมีสมุนไพร3ตัวเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงนะมีบัวบก
2: พริกไทยใช่ครับ
3: ซึ่งสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เรารู้กันมานานแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นสมองนะมันช่วยนอนหลับนะครับแต่ว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าทำให้สมองมันแจ่มใสมันความจำมันดีด้วยนะคร
2: ับ
3: ซึ่งอาจารย์แอ๊กเนี่ยก็ได้เริ่มตรงนี้เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยแกก็ไปทำในหลอดทดลองก่อนไปทำกันหนูนะครับทำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ยกลีบโบแดงเนี่ยสามารถที่จะลดภาวะสมองเสื่อมหนูได้เอาหนูเนี่ยมาทำให้มันงงๆแล้วก็ใช้กลีบโบแดงไปประกบดีขึ้นนะครับมันเอามารักษาได้ก็เลยเอามาพัฒนาต่อยอดในคนนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเฟสแรกก็คือเอากลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น MCI นะครับ Mild Cognitive Impairment หรือแปลเป็นไทยว่าภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคือภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่ยังไม่ถึงกับสมองเสื่อมหรอกนะพี่บรมเคยเป็นไหมแบบลืมอ่ะล
2: ื
3: ม
2: เคยเราเอ๊ะวางไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ย
3: แบบมันคิดไม่ออกมันอย่างเงี้ย
2: นึกชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยมีครับ
3: ไม่ออกบางทีชื่อน้องคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งนาน
2: ใช่ใช
3: ่มันอย่างนี้นะภาวะเนี้ยเขาเรียก MCI Mild Cognitive Impairment คือยังไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์หรอกนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ประมาณ 10% ต่อปี
2: ครับ
3: คือหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนว่าภาวะนี้จะเป็นเพราะมันยังมีอาการอื่นอีกนะครับแล้วก็โดยอุบัติการเนี่ยคนเป็น60เนี่ยมีภาวะนี้ประมาณ 20% เลยนะแล้วยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นคือน่าสนใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างไอ้โปรตีนขยะที่อยู่ในสมองนะครับมันจะไปเกาะในสมองเราเวลาเราแก่ตัวลงอ่ะมันจะทำให้สมองเราฝ่อมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ปรากฏว่าไอ้ตัวกลีบโบแดงเนี่ยโดยสมมติฐานเนี่ยมันสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไอ้ตัวสมองนี่ได
2: ้
3: วันแรกที่ทำเนี่ยฮะเราก็ทำในคนไข้ก่อนเนาะแล้วก็วัดนะในอาสาสมัครปรากฏกลุ่มนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เลยมาทำในเฟสที่2ต่อก็คือให้คนไข้เนี่ยใช้กลีบโบแดงแล้วเทียบกับแปะกล้วยไอ้แปะกล้วยเนี่ยมันตัวยามันชื่อ EG71 นะ
2: ครับ
3: ก็คือเอามาเทียบกันเอามาชนกันแล้วก็วัดคราวเนี้ยเราวัดเขาเรียกว่าไบโอมาร์กเกอร์ครับคือวัดสารไอโปรตีนขยะนะครับในเลือดหลังจากกินนะครับก่อนแล้วก็วัดที่3เดือนนะฮะผลว่าสูตรกลีบโบแดงครับสามารถชะลอการเสื่อมของสมองได
2: ้
3: เพราะว่าตัวโปรตีนขยะมันลดลงแล้วถ้าเทียบกับตัวแปะกล้วยอ่ะดีกว่าด้วยชนะด้วย
2: เราดีกว่าเขาด้วยดีกับแปะกล้วยด้วยนะ
3: ใช่
2: เออ
3: จริงนะครับคือจ จำนวนอาสาสมัครได้ยังไม่มากเพราะว่าโอ้โหทุนมันใช้เยอะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: ทีนี้แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว
2: ่
3: าแรกที่เราวัดผลโดยใช้ไบโอมาร์เกอร์มันต้องลงทุนสูงมากนะครับ
2: ครับครับ
3: เอสหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-4 หมื่นบาทแล้วมันโอ้โหใช้เยอะนะก็คือนี่แหละเป็นอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีตีพิมพ์ออกมา
2: โอ้ครับ
3: จะตีพิมพ์มาแต่อันเนี้ยกระซิบบอกในรายการนี้เลยว่าผลมันออกแล้วเบื้องต้นครับคือผมดูผลแล้วผมก็ยังโอ้โห
2: ยิ้มเลย
3: อันนี้มันไปต่อยอดได้เลยเพราะว่าสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผมเชื่อว่า60
2: ใช่ผู้สูงอายุเยอะด้วยคนไทยแล้วตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับ
3: กินแล้วมันไม่เป็นอันตรายหรอก
2: ใช
3: ่กินแล้วช่วยนอนหลับด้วย
2: ช่
3: วยสมองอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาพูดให้ฟังครับเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอีกทีนึงแน่ๆแต่ว่าเอามาคุยฟังก่อนได้เลย
2: โชว์ก่อนได้เลยโชว์ก่อนเลยได้เลยล่วงหน้าก่อนเลยครับ
3: เพราะว่ากิบโบแดงมีขายแล้วฮะ
2: ใช่
3: โบแดงโอขายตั้งนานแล้วคือมีจำหน่ายในร้านสมุนไพรอภัยภูเบศทุกสาขา
2: ใช้ชื่ออภัยบีอภัยบี
3: อภัยบี
2: มาก่อนเราจะต้องจะบอกกิบโบแดงตำรับกิบโบแดงบอกกิบโบแดงตอนหลังทำเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บแม่ชื่อมันต้องให้เท่หน่อยก็เลยเป็นอภัยบี
3: อภัยบีครับผม
2: ครับ
3: ลองไปสอบถามได้เลยนะฮะคนที่นอนไม่หลับนะคือรู้สึกความจำไม่ดีเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาครับทานได้เลยครับมันเป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายอะไรนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มผมจะมาเล่าให้ฟังทีรวมทั้งภาวะ MCI ด้วยนะฮะภาวะโรคการรู้คิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟัง
2: ครับครับครับครับ
3: ผมโอเคสัปดาห์นี้เล่าให้ฟังสั้นๆ นะครับเป็นโรคคันตาซะแล้วกันเพราะว่าดูจะมีประเด็นอยู่ตอนนี้พี่บุญรมได้ตามข่าวไหมฮะคือที่มีนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อฮันตา
3: ฮันตา
2: ไวรัสฮันตาครับครับตามข่าวอยู่ขึ้นฝั่งแล้วนี่ขึ้นฝั่งกันหมดแล้วครับผม
3: แล้วก็ชีวิต3รายเนาะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บก็มีเริ่มระบาดที่ฝรั่งเศสละนะครับฝรั่งเศสแต่ว่าการควบคุมยังไม่กระจายนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะครับกรมควบคุมโรคยืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วยนะครับยังแต่ว่ายังต้องติดตามอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวจากเรือสำราญมันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเยอะนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องตามนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตัวฮันตาไวรัสเนี่ยสั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไวรัสฮันตานะครับเป็นภัยพาหะที่มาจากหนูนะครับนะฮะโดยการติดเชื้อฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นโรคในกลุ่ม RNA นะฮะ RNA ไวรัสในตระกูลฮันตาไวรัสนะครับซึ่งพบได้ในสัตว์พันธุ์แท้และสามารถติดจากสู่คนนะฮะจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนในการรักษานะครับโดยโรคนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักตามภูมิภาคนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มฮันตาไวรัสพัลโมนารีซินโดรมอันนี้จะพบในทวีปอเมริกาซึ่งจะส่งผลต่อทางเดินหายใจนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการมีไข้ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหลังจากนั้นจะมีหอบเหนื่อยน้ำท่วมปอดเกิดภาวะช็อกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่า Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome นะครับจะพบในยุโรปและเอเชียนะครับโดยจะส่งผลต่อไตเราจะมีอาการเป็นจุดเลือดออกตามตัวและเกิดอาการไตวายเฉียบพลันนะครับการติดต่อนะครับมนุษย์เนี่ยจะรับเชื้อฮันตาเนี่ยจากสัตว์ฟันแทะทางช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1หายใจเอาละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับ2สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อและนำมาแตะจมูกปากหรือดวงตา3สัมผัสเข้าทางบาดแผลครับ4ติดต่อผ่านน้ำลายโดยตรงจากหนูนะครับแล้วก็5นะครับสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้แม้จะพบได้ยากมากนะครับแล้วก็จะจำกัดเฉพาะสายพันธุ์แอนเดสในอเมริกาใ

0: นะครับก็จะมีอาการน้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะถ้าเป็นทางไตก็จะมีอาการปวดศีรษะมีจุดเลือดออกมีไตวายเฉียบพลันนะครับคนไข้ก็จะปัสสาวะไม่ออกตัวบวมนะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยจะเป็นการดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นความน่ากลัวอยู่นี้นะฮะเพราะว่ายาต้านไวรัสไม่มีฮะ
1: ไม่มียานะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเจอปุ๊บไตวายทำไงก็ล้างไตยื้อไปยื้อไปนะครับถ้าภูมิต้านทานดีแข็งแรงก็รอดภูมิต้านทานไม่ดีเสียชีวิตนะครับน้ำท่วมปอดก็เหมือนกันนะก็ใช้ยานะครับขับปัสสาวะขับน้ำออกนะครับแล้วรอให้ไวรัสมันสลายตัวนะฮะวันนั้นถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเกิดการเสียชีวิตได้นะครับอันเนี้ยตัวเลขที่น่าตกใจก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นปอดเนี่ยมันเสียชีวิต 40% นะครับนะเพราะนั้นการป้องกันทำอย่างไรครับก็ต้องการกับสุขอนามัยนะครับทำบ้านให้สะอาดนะครับไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของหนูนะครับทำความสะอาดจะถูกวิธีนะครับห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยเฉพาะที่มีมูลหนูนะฮะเพื่อทำให้เชื้อฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อาจจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์เจือจางนะครับก่อนไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะจะมีความสัมพันธ์นะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการพักแรมในที่มีร่องรอยของหนูนะครับเช่นโรงนาหรือกระท่อมในป่าที่ปิดตายมานานล้างมือบ่อยๆนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็หากต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะต้องพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางด้วยทุกครั้งนะครับก็มาฝากครับสำหรับฮันตาไวรัสที่ตอนนี้จะได้เป็นข้อมูลในการตามข่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ถึงไหนแล้วสิ่งที่คนเขากลัวกันก็คือกลัวกลายพันธ
1: ุ์กลายพันธุ์นี่แหละครับ
0: กลัวมันไปผสมพันธุ์กับไอ
1: ไวรัสตัวอื่น
0: ตัวไวรัสตัวอื่นแล้วมันจะทำให้การกระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตมันสูงนะครับก็ภาวนาว่าจะให้มันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าหนูในประวัติศาสตร์เนี่ย
1: โอ้โหตัวร้ายจริง
0: เขากลัวมากเลยเพราะว่ามันเกิดการระลอกขึ้นมาเนี่ยมันตายกันตอนนั้นในยุคศตวรรษ18 17 18เนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันไปครึ่งทวีปนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับสำหรับฮันตาไวรัสสำหรับประเทศไทยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับไม่พบผู้ป่วยนะครับ
1: ครับผมประมาณนี้ใช่ไหมข้อมูลในวันนี
0: ้ครับผม
1: ช่วง Facebook Live มีต่อหลัง5 ทุ่มไหม
0: จะมาคุยกันเรื่องของ7สาเหตุการนอนกรนพบบ่อยนะคร
1: ับ อ๋อเรื่องนอนกรน7สาเหตุของอาการนอนกรนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับหลังอันนั้นหลังภาควิทยุนะภาค Facebook ส่วนตัวก็จะอีกช่วงหนึ่งอ่ะให้คุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมาก่อนก็เตรียมตัวโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์เดิมจากช่วงที่แล้วนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: แม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
5: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
6: ยุ่งนิดหนึ่งต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
7: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุ่งจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุ่งไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุ่งได้หลายชนิดทั้งยุ่งลายยุ่งรำคาญยุ่งก้นปล่องยุ่งที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไว้ไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุ่งติดบ้านไว้ยุ่งไม่มาสูงสิง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
8: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะสายนี้ค้างจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสอบถามคุณหมอวรีรัตน์เผอิญเวลามันไม่เคลียร์จบไปก่อนนะเดี๋ยวให้คุณหมอมากรเคลียร์ให้แล้วกันนะครับผู้ฟังจากจังหวัดไหนครับ
9: เชียงรายค
8: ่
9: ะ
8: อ้าวเชียงรายเล่าให้คุณหมอมากรฟังเลยครับเชิญครับ
9: อ๋อคือแรกๆเมื่ออาทิตย์กว่าก่อนนะคุณแม่เนี่ยเล่าก่อนนะครับว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจโตแล้วทีนี้คุณแม่ก็นอนอยู่จู่ๆก็ตื่นเช้ามาแล้วแขนน่ะมันบวมแดงช้ำเหมือนเราไปโดนใครทุบมาค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปหาหมอเสร็จพูดหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าถ้าต้องกินยานี้ยานี้อาจจะเป็นโรคเกาต์อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แต่เลือดอ่ะเจาะไปแล้วแต่ต้องรอฟังผลวันที่10เดือนหน้าทีนี้คุณแม่ก็ปวดทีนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อยาชุดมากินค่ะซื้อยาชุดมากินเสร็จทีนี้คุณแม่ก็ท้องเสียตอนกลางคืนคุณแม่บอกว่าแปะอุจจาระเป็นสีดำหมดเลยเราก็ไม่รู้เพราะเรานอนคนละห้องแล้วว่าคนหนูที่โทรไปนั่นก็คือสายตาพิการไงคะคุณเราก็เลยเล่าให้หลานฟังทีนี้หลานก็บอกว่าพาไปโรงพยาบาลพาไปเมื่อวานก่อนแล้วทีนี้หมอเขาอยากดูอุจจาระนะคะพอดีคุณแม่ก็ทำยังไงก็ไม่ถ่ายเขาเลยพากลับมาบ้านพออีกวันหนึ่งคือเมื่อวานไปอีกมีโรงพยาบาลแม่สวยเขาส่งด่วนเลยว่ากระเพาะรั่วค่ะ
8: และคำถามคืออ
9: ยากทราบว่าถ้าเรากินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเรากินยาชุดไปเนี่ยม ันอันตรายใช่ไหมคะ
10: อันตรายฮะก็ทำให้
9: มันคุณแม่นะกินยาจันทร์ถึงศุกร์มันจะเป็นเม็ดเมื่อกี้ถามหลานละคือหนูมองไม่เห็นนะถามหลานบอกว่าเป็นยาเม็ดสีส้มกินจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยกินครึ่งเม็ดมันจะมี200กรัมกับ100กรัมหลานว่า
8: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนะ
10: จะถามว่า
9: คุณแม่น่ะกินยาผสมกันหรือว่าโรงพยาบาลเขาให้ยาละลายลิ่มเลือดเกินไปไหมคะ
10: คือของเดิมอ่ะแม่เขาคงได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้ว
9: ค่ะ
10: ซึ่งยาพวกนี้มันก็มีอย่างที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คือ มา
8: ฟังก่อนฟังคุ้นๆฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค
10: คือยากลุ่มนี้ตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วทีนี้พอมันอาจจะไปผสมกับยาชุดไอ้คำยาชุดเนี่ยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะเราก็จะรู้จักกันดียาชุดมันจะประกอบไปด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวนึงแล้วก็มักจะมีสเตียรอยแล้วก็มีพวกยาแก้ปวดผสมกันเพราะนั้นพอมันเป็นผสมโรงกับยาโรคประจำตัวที่คุณแม่ทานน่ะมันก็มีโอกาสครับที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุได้เลยเลือดออกในทางเดินอาหารหรือจนถ่ายเป็นสีดำอ่ะครับ
8: มีโอกาสครับมีโอกาสสูงด้วยครับอ่ะแล้วไงต่อครับ
10: ครับ
9: แต่ตอนนี้แม่เราไปโรงพยาบาลอำเภอหมอเมื่อวานนี้หมอส่งด่วนไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาใส่เลือดใส่ยาใส่เติมเลือด3กระปุกแล้วค่ะ
8: ดีแล้วครับคุณหมอได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลดีแล้วครับแล้วคำถามมีอีกไหมครับ
9: ก็เลยอยากถามว่าเพราะว่าเราฟังอภัยภูเบศทีนี้คุณแม่ก็ต้องยาอะไรก็ไม่ต้องกินใช่ไหมคะ
10: คือตอนนี้ครับแม่นะคือผมว่าคุณห่วงแม่ก่อนคือตอนนี้ภาวะที่แม่แกเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะวิกฤตนะคือถ้าใส่เลือดไป3ถุงเนี่ยจะแสดงว่าเลือดหายไปนิดกว่านิดอ่ะเพราะนั้น
9: แต่เมื่อคืนน่ะ
8: ฟังก่อนฟังต่อนะ
10: เพราะนั้นตอนนี้คุณหมอเขาพยายามจะช่วยชีวิตแม่เขาอยู่ก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวพออาการทรงตัวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปต้องไปส่องกล้องอ่ะนะครับแล้วก็
8: เดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อนะอย่าเพิ่งรีบฟังให้คุณหมอจบซะก่อนนะแล้วค่อยพูดนะคุณหมอต่อครับ
10: ก็คือเขาต้องส่องกล้องเนี่ยครับคือเขาอาจจะส่องไปแล้วนะทีนี้พอเลือดหยุดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเนี้ยเขาอาจจะต้องปรับยาใหม่ก็คืออาจจะต้องมาปรับยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาต้านแข็งตัวของเลือดอ่ะอาจจะต้องหยุดไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันกำเริบอีกแล้วก็ในหลังจากเนี้ยเราก็ต้องรู้เลยว่าโอ้โหเราจะไปกินยาชุดแบบนี้อีกไม่ได้แล้วแหละมันเสียชีวิตได้เลยนะครับเวลาเลือดออกเยอะๆอ่ะแก้ไขไม่ทันนะ
9: ก็เมื่อวานนี้คุณแม่เริ่มชักอ่ะ
8: โอเคไม่ต้องโอเคแล้วเคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเคลียร์แล้วนะจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอให้คุณแม่กลับมาแล้วก็
9: ใช่ค่ะหนูจะถามว่าแต่ตอนนี้เมื่อคืนน่ะพอคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับประจำจังหวัดหมอสองกล้องเขาบอกว่ายังมีแผลอยู่ยังมีแผลอยู่แต่เขาถอดสายเยี่ยวสายออกซิเจนออกไปหมดแล้วแต่ตอนเย็นเขาว่าจะส่งมาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ประมาณสัก6โมงเย็นตอนนี้ค่ะหลานโทรมาบอกว่าแม่ได้เติมเลือดอีกกระปุกหนึ่งอะค่ะ
10: เขาก็เดี๋ยวเขาก็ดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเลือดมันหยุดจริงยังถ้าเขาเจาะเลือดติดตามแล้วมันยังมีอยู่อ่ะก็อาจจะวางใจไม่ได้ว่าเลือดมันจะอยู่ไหม ก็ต้องอาจจะต้องดูให้แน่ใจก่อนน่ะนะครับ
9: ฮะขอบคุณมากมากค่ะคุณหมอ
10: แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะ
8: อยู่ในมือหมอแล้วก็ผ่านวิกฤตน่าจะผ่านวิกฤตแล้วด้วยนะแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจจะได้ให้กลับมาที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอได้อย่างปลอดภัยนะครับ
9: ขอบคุณมากขอบคุณหมอหนูฟังตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณหมอดูหัวลูกแดงลุยนะคะ
8: ครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปฮะแม่คำถามก็เยอะแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วก็เวลาเหลือน้อยด้วยก็เลยตอบไม่ทันเลยให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้สายต่อมาจากไหนครับ
11: ฮัลโหล
8: เชิญ
11: แก่นครับ
8: เชิญคุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณหมอ
10: สวัสดีครับ
11: ผมอายุ79นะเมื่อตอนปี64ผมเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ตัดออกไปประมาณ12เซนแล้วก็หมอเขาไปเจาะไขสันหลังตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยแล้วต้นปี65ผมให้เคมีบำบัดครบ6ครั้งแล้วนะแล้วก็มันก็ผมก็คงจะหายแต่ว่าหมอเขาก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ที่เขาให้เคมีบำบัดอ่ะผมไม่แพ้นะแต่ว่ามันมีปัญหาเลือดจางแต่ว่ารักษาหายแล้วแต่ทีนี้สมองอ่ะที่ให้เคมีบำบัดอ่ะผมรู้สึกว่าสมองผมไม่ค่อยดีขนาดผมใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าหลุดผมยังไม่รู้ตัวเลยบางทีทีนี้ผมจะถามคุณหมอผมจะกินปินอภัยบีได้ไหม
10: กินได้ครับ
11: กินได้เหรอ
10: ใช่ครับ
11: แล้วก็มียาอย่างอื่นอีกไหมที่ว่าจะผมคิดว่าสมองนี่จะมีไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเคมีบำบัดมันไปทำลาย
10: แยกสองส่วนก่อน
11: แยกสอง
10: เอาเรื่องเคมีบำบัดไปทำลายสมองก่อน
11: ครับ
10: คืออันเนี้ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานทางวิจัยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่ว่าความจำแย่ลงสมาธิช้าลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราก็บางทีก็ต้องยอมรับมันเหมือนกันนะครับ
11: ครับ
10: ครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สมองเสื่อมอ่ะมันจะไม่ถึงขนาดว่าทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์หรอกครับก็ยอมรับว่ามีผลได
11: ้ครับ
10: ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ตอบคุณลุงประเด็นแรกว่าเคมีบำบัดที่ทำให้สมองไม่ได้ยอมรับว่าอาจจะมีผลได้นะครับส่วนอันที่สองคือจะรักษาอย่างไรกินยาอะไรปกติก็ไม่ได้มียารักษาโดยตรงครับเป็นการส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เรื่องของสมาธิบำบัดจดจ่อในสิ่งที่ทำนอนหลับให้มากขึ้นลดเครียดที่เกิดข้างบนลงออกกำลังกายพวกนี้นะเพราะการรักษาที่ยาจำเพาะจะไม่มีครับ
11: ฮัลโหล
10: ลงอย่างเงี้ยครับ
11: แล้วมียาตัวอื่นไหมนอกจากอะไพรบี
10: นี่ไงผมก็บอกคุณลุงว่ายาไอยารักษาในกลุ่มเนี้ยมันไม่มียารักษาจริงๆอ่ะไม่มีหรอกครับมันเป็นการปรับ
11: แต่อะไพรบีกินได้นะ
10: คืออะไพรบีมันเป็นสูตรที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นยาสมุนไพรที
11: ่ครับ
10: เขาก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ถ้าอยากทานก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับผม
11: ครับผมเคยจะไปซื้อมาแล้วครับผมไปดูที่ร้านแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งให้เคมีบำบัดแล้วผมจะกินได้มั้ย
10: กินได้กินได้นี่กินได
11: ้กินได้นะ
8: กินได้ครับลองกินสักเม็ด2เม็ดก่อนนะรู้บางทีมันจะร้อนคอหน่อยมันมีพริกไทยถ้าเรากินเม็ด2เม็ดได้เราจะเพิ่มตามโดสที่สลากข้างขวดก็สามารถกินตามสลากข้างขวดได้ครับเชิญต่อครับถามได้เลย
11: โอเคครับผมสนใจอภัยวีผมก็จะไปซื้อมากินแล้ว
8: ลองดูครับกินสัก 2-3 เดือนเนาะแล้วจะค่อยๆแล้วก็แจ้งผลด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
11: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
8: โอเคครับต่อครับเชิญเลยครับคุณหมอครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุ ปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
10: ครับเชิญฮะ
12: สวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
10: สวัสดีครับ
12: สวัสดีผมมีเรื่องปรึกษาแล้วครับเตรียมมาแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับ
10: ครับผม
12: ช่วงนี้มันเกิน 2-3 วันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีอาการร้อนๆตามร่างกายนะครับแล้วก็วันนี้ผมทดลองกินยาพาราไป3มื้อเมื่อเม็ดนะครับตอนนี้มันก็ยังร้อนรุ่มๆอยู่นิดๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกับผลจากยาบางอย่างหรือเปล่าครับ
10: แล้วตอนนี้ทานยาอะไรอยู่ล่ะครับ
12: เมื่อปี60นะครับเดี๋ยวผมจดเอาไว้แล้วผมก็ร้องให้คุณหมอมาก่อนฟังเมื่อปี60มีความดันสูงนะครับแล้วหมอก็ให้กินยาเอมิโลอะไรพาราโซน20มิลลิกรัมนะครับพร้อมกับแอสไพรินนะครับ
10: คร
12: ับอันนี้ก็ยังขณะนี้ก็ยังทานอยู่เพราะว่าเคยถามคุณหมอมาก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าทานต่อได้แอสไพรินต้องหยุดไม่ได้ยาความดันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับ
10: ต้องครับ
12: ถูกต้องนะครับแล้วบังเอิญปี60มันพอกินแอสไพรินมากๆมันเป็นแผลในกระเพาะนะครับ
10: ครับ
12: แล้วก็รักษาหายแล้วแล้วตอนที่รักษาแผลในกระเพาะคุณหมอให้กินยาโอมิพาราโซนก็กำลังคิดว่าจะเลิกทานได้ไหมครับเพราะว่าทานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี60
10: ถ้าแผลหายแล้วเลิกทานได้เลยครับ
12: อะไรครับ
10: ถ้าแผลหายแล้วไม่มีจุกเสียดแน่นท้องแล้วเลิกทานโอเมกาโซได้เลยครับ
12: ไม่จุกเสียดครับเพราะว่าไม่มีอาการปวดไหลย้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเคยถามดร.ต้อมแล้วดร.ต้อมบอกว่ามีอาการเหมือนปวดไหลย้อนหรือเปล่าบอกไม่มีครับ
10: ครับไม่มีก็ยืดได้
12: แล้วก็ปี64เมื่อเอ่ยมีโรคใหม่ไปหกล้มนะครับแล้วว่าผ่าตัดสะโพกมาตอนนี้คุณหมอให้กินยาแคลเซียมนะครับแล้วก็โฟซ่าแม็กพลัสสัปดาห์ละเม็ดผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมา 3-4 วันแล้ว
10: หมายถึงว่า
8: หมดแล้ว
12: มันไม่ร้อนๆตามร่าง
8: กายหมดแล้วนะยาที่กินหมดแล้วนะครับ
10: ยามีแค่นี้นะ
12: ครับ
10: ยามีแค่นี้นะฮะไม่มียาย
12: ามีเท่านี้ครับมียามีพาราโซมีแอสไพรินแคลเซียมโฟซ่าแม็กพลัสนะครับแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรอ่ะยากินก่อนนอนคลายอายา
8: แก้ละ
12: ยาที่ว่าขยายหลอดลมอะครับ
10: อ๋อขยายหลอดลม
12: ขยายหลอดลม1เม็ดผมกำลังว่าจะงดตัวไหนดีหรือว่าปรึกษาคุณหมอมาก่อน
10: ตัว
12: เพราะผมโทรไม่ติดวันนี้ก็เลยพูดเสียงสั่นๆเพราะดีใจที่โทรติดครับ
8: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงเนาะครับ
10: ไอตัวขยายหลอดลมนี่คุณลุงกินมานานเนี่ย
12: กินยามาตั้งแต่ปี
8: เป็นปีแล้วบ้างครับท่านเถอะกินมันเป็นปีแล้วนะ
12: เลยแล้วหลายปีแล้ว
8: กินมาหลายปีแล้วครับขยายหลอดลมกินมาหลายปีแล้วครับคุณหมอครับ
10: โอเคถ้าดูจากยาที่คุณทานอยู่ตอนเนี้ยผมว่าไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดอาการผมคิดว่ายาที่คุณกินอยู่ทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดแสบร้อนได้นะครับไม่มีฮะ
12: ผมก็มาปรึกษาว่า
8: เดี๋ยวว
12: ันนี้ผมทดลองทานยาว่าตามกำหนดของไอ้ทานยาพาราไป3มื้อมื้อละเม็ดนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ทานเม็ดทานเม็ดสุดท้ายเมื่อตอนทุ่มครึ่งอะครับ
8: โอเคโอเค
12: ก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายไม่ถือกับ
8: ร้อนในร้อนผิวกายหรือว่าร้อนยังไงครับ
12: อะไรนะครับ
8: อาการที่คุณร้อนเนี่ยร้อนผิวกายหรือว่าร้อนแสบคอหรือยังไงฮะ
12: ไม่ครับไม่มีเลยครับ
8: ร้อนยังไงครับร้อนยังไง
12: มันร้อนเผาๆเหมือนกับว่าความร้อนข้างในมันจะอยากขับออกครับ
8: โอเคฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
10: อ
8: ่
10: ะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเริ่มต้นตรงนี้นะคือคุณลุงกำลังตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นจากยาแบบเนี้ยผมเล่าให้คุณลุงฟังก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นอาการ ที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุมากเลยครับเพราะว่า
12: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมอายุ78แล้วครับ
8: ใช่ครับฟังให้เข้าใจก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับ
10: เพราะว่าแบบเนี้ยเหตุที่เจอที่สุดก็คือมันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกครับ
12: ก็คือ
10: มันจะทำให้ไปกระตุ้นเนี่ยทำให้มีอาการแบบร้อนวูบวาบใจสั่นเหงื่อออกอะไรแบบนี้นะมือเท้าเย็นแบบเนี้ยซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็คือระบบประสาทอัตโนมัติเขาเสื่อมนะครับเสื่อมตัวก็จะเกิดอาการแบบเนี้ยนะครับหรืออีกกลุ่มนึงที่ทำให้มีอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้คือฮอร์โมน
8: อย่าเปิดวิทยุครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
10: ครับเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นว่ากลุ่มไมโทรตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มโรคอื่นก็ได้นะครับเช่นกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วทำให้ตัวเส้นประสาทปลายเนี่ยผิดปกติไปนะครับกลุ่มที่ดื่มสุราเยอะๆทำให้เส้นประสาทผิดปกติไปก็ทำให้เกิดแสบร้อนปลายมือปลายเท้าพวกนี้ได้ส่วนยาเนี่ยมักจะเป็นยาที่เป็นผลจากมันเรื่องของระบบการรับรู้อุณหภูมิเช่นยาต้านซึมเศร้ายาสเตียรอยฮอร์โมนบางชนิดอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าผมฟังดูที่คุณลุงเล่ามาให้ฟังอ่ะยาที่กินน่ะมันไม่เกี่ยวมันเป็นยาแบบทั่วๆไปอ่ะครับไม่มีผลเลยโอเคไหมฮะ
8: เข้า
10: ใจไหมฮะ
8: ฮัลโหลอ้าวคุณน้าคุณน้าสลบไปแล้วเงียบไปเลย คุณน้าครับยังอยู่ไหมสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตัดด้วยนะโอเคคุณหมออธิบายน่าจะฟังวิทยุอยู่คุณหมออธิบายมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับ
10: นะก็คือผมคิดว่ายาเนี่ยคุณทานต่อเรื่องได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันยาแบบพื้นฐานธรรมดาท่านเองเป็นยาโรคประจำตัวไม่มีผลกับอาการแสบร้อนตามตัวนะฮะแต่ว่าถ้ายังมีแสบร้อนเยอะๆอยู่นะถ้ามันยังไม่หายไปได้เองนะนะครับผมว่าไปตรวจสักหน่อยเป็นไปเช็คสักหน่อยที่ไทรอยด์เป็นอย่างไรเบาหวานเป็นอย่างไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูเพราะว่าถ้ามันเป็นจากความเสื่อมของร่างกายอ่ะบางทีเราพักผ่อนดีๆครับการนอนหลับที่ดีลดความเครียดลงดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ในมีอากาศถ่ายเทอ่ะมันจะดีขึ้นเองครับ
8: บาง
10: ทีมันก็เป็นข่าว
8: โอเคเนาะฟังคุณหมอแล้วคงพอเข้าใจนะครับน่าจะวัยทองนั่นแหละนะฮะดูอาการสักวันสองวันถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอตรวจเช็คสักนิดหนึ่งเนาะสัญญาณก็ยังไม่รู้หายไปไหนเลยนะ เวลาเหลือน้อยถามได้เลยครับ เชิญครับเชิญครับ
13: อยากทราบว่าคุณที่เป็นสโตรกกินอภัยดีได้ไหมคะ
10: สโตกเป็นอภัยบีได้ไหมอันนี้ต้องนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีพริกไทยพอมีพริกไทยเนี่ยต้องดูเรื่องโรคประจำตัวว่าความดันสูงไหมถ้าความดันสูงมากก็เลี่ยงสักหน่อยก็ได้ครับ
13: จะกินไม่ได้หรือไงคะ
10: จะต้องคือมันไม่เชิงว่ากินไม่ได้ฮะมันต้องดูแบบภาพรวมๆอ่ะเช่นความดันสูงป่ะเพราะสโตกเนี่ยมันจะมีโรคที่ซ่อนอยู่เยอะเนี่ยความดันโลหิตเนาะคุณยาวาฟาลินอยู่ไหมแบบเนี้ย
13: เนี่ย
10: หัวใจเต้นผิดจังหวะที่แบบชีพจรมันเต้นเร็วมากต้องปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเป็นสโตกอ่ะ
13: อ
10: ๋
13: อเหรอคะ
10: ใช่ครับ
13: โอเคครับเข้าใจจ้ะเข้าใจ
8: โอเคครับรอก่อนนะจะไม่ต้องกินนะ
10: คร
8: ับ โอเคครับอ่ะอีกสายหนึ่งด่วนๆเลยครับเดี๋ยวใครไม่ทันในภาค Facebook ก็ชมทาง Facebook แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมกับคุณหมอได้นะครับหลัง5ทุ่มไปแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะออก Facebook Live ต่อนะผู้ฟังก็ไปชมทาง Facebook Live ของคุณหมอได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันนะเหมือนเดิมมีอีกสักสายหนึ่งไหมเร็วๆสั้นๆเนี่ยน่าจะทันนะครับเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาไม่เยอะประมาณ2นาทีเองมีไหมมีไหม เดี๋ยวถ้าไม่มีผมไม่รับแล้วกันนะคงไม่รับละเดี๋ยวมันจะไม่ทันให้คุณหมอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดนึงวันนี้ในประเด็นที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเป็นโทรมาจะทันไหมเนี่ยฮัลโหลถามด่วนเลยครับ
14: ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงใช้ยาฆ่าเชื้อที่ไหนมาทำสำหรับขี้หนูนะครับอะไรนะครับโซเดียมไฮเปอร์อะไรนะครับ
8: คุณหมอ
10: โซเดียมไฮเปอร์ครับผม
8: คุณหมอพูดใหม่อีกทีครับ
10: โซเดียมไฮเปอร์คอเลตครับ
8: โซเดียมไฮเปอร์คอเลต
10: ครับผม
8: อะไรนะ
14: มีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมครับ
8: มีชื่อยามีชื่อกันค้าไหมครับ
10: พวกสารฟอกขาวอะครับยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารฟอกขาวครับเดี๋ยวนะ
8: แป๊บนึง
10: ชื่อคุณลุงจะเอามาฆ่าเชื้อหนูที่หนูเนี่ยนะ
14: ครับ
8: คุณลุงจะเอาไปใช้เพราะว่ากลัวอยู่
10: โซเดียมไฮโปคอราเดี๋ยวนะยาเป็นสารฟอกขาวใช้ในน้ำยาฟอกขาวอะครับ
14: ยาฟอกขาวใช้แอลกอฮอล์แทนได้ไหมครับ
10: ไม่น่าจะแทนได้นะฮะเป็นโซเดียมไฮโปคอราฮะเป็น
8: อัน
10: เนี้ยมันต้องซื้อในที่ขายเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับ
8: ทำความสะอาด
10: สั่งซื้อบริษัทอ่ะมันต้องเอามาผสมน้ำอ่ะครับผม
8: จดชื่อไว้ยังจดชื่อไว้ยัง
14: วันนี้ไม่เปิดคอไล
8: น์จดไว้แล้วลองไปสอหาดูนะครับโอเคครับหมดเวลาเดี๋ยวไปติดตามคุณหมอทาง Facebook Live ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมากรมากครับ
10: คร
8: ับสวัสดีครับเดี๋ยวของเราก็คงจะหยุดเท่านี้เพราะว่าข่าวมารอแล้วใครจะติดตามคุณหมอต่อก็ภาค Facebook Live นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
19: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
23: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
24: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
23: ต แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
24: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
16: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
1: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการMarine Product Valley ยกระดับอุตสาหกรรมแปลรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาแนวร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
16: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็วเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
16: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
3: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
16: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการ

ำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
1: แฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
2: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
8: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
8: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
8: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันพระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ทอทรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่าก่อร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีโคคือวัวตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปกินหญ้ากินพืชอยู่โคกดอนแห่งหนึ่งมันก็หลงหายไปกันกับวัวฝูงอื่นพลัดหลงไปเจ้าของก็เลยไปตามหามันกว่าจะเจอนี่โอ้ใช้เวลานานมากนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวคำสอนที่เป็นไปในทางให้เกิดปัญญาให้มีสาระแก่นสารให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นใบเพื่อนิพพานนี่เป็นลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุหรือสามเณรก็จะต้องกล่าวพูดบอกไปในแนวทางนี้เรื่องราวอะไรที่จะมาเสริมเพิ่มเติมประกอบกันก็ต้องให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อจะให้สนับสนุนในทางคำสอนนี้จึงมีอยู่สองส่วนท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นแล้วถ้าเป็นข้อมูลที่มาในทางตำราคัมภีร์ก็มีส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายคือเป็นอรรถกถาเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาในข้อนี้หลายที่ในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณาข้าพเจ้าก็จะยกประเด็นเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นี่ขึ้นซะก่อนแล้วก็ตามสาวหาต่อไปว่าจุดที่ท่านมากล่าวลงจบตรงนี้ได้เนี่ยมันปรารภเหตุอะไรมาเงื่อนต้นเดิมเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วทำไมท่านถึงมาบอกสอนจุดนี้จุดนี้ได้ในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่5เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปเทศโปรดให้เขาได้เป็นโสดาบันแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางการครองเรือนวัวหายไปตัวเองก็ต้องไปตามหามาคิดก่อนเนี่ยว่าจะไปหาวัวหรือจะไปฟังเทศดีพระพุทธเจ้ามาวันนี้นานๆจะมาทีเอาไปหาวัวก่อนแล้วกันอันนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนนี้เขาจะต้องมีศรัทธาน้อยเป็นแน่เขาจึงเห็นสนใจพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูลำดับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนอยู่ที่เมืองอารวีก็จะมาฟังธรรมบทแปลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งภาคที่6เรื่องที่161พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอารวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชิกขัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานพระปรานิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้มีดังนี้ว่าในวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในพระกันทกุฎีในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งในเมืองอารวีทรงทราบความถึงพรามแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอารวีชาวเมืองอารวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เห็นใจแม่นั้นได้ยินว่า
พระศาสดาเสด็จมาจึงได้ตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแต่ในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขามีความคิดว่าเราจะค้นหาโคหรือจะฟังธรรมหนอแลก็มีความคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้วจึงจะไปฟังธรรมในภายหลังจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม้ชาวเมืองอารวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วอังคาดคือประเคนรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระทัยว่าก็เราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคก็เมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจะแสดงธรรมดังนี้ก็คนเข็นใจคนนั้นเห็นโคในกลางวันจึงต้อนฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ถ้าของอื่นไม่มีเราจะกระทำกิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาก็แม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใส่ใจจะไปเรือนรีบมาสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขวนขวายในฐานว่าก็ของอะไรที่เป็นเด่นของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงดูบุคคลนี้ตอนพระศาสดายังถูกพรตนาผู้ขวนขวายในฐานนั้นจึงให้ชายคนเข็นใจนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของคนเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพบุคคลผู้นั้นเมื่อบริโภคเสร็จแล้วก็บ้วนปากก็ได้ยินว่าชื่อว่าการจัดการพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปิฎกสามเว้นแต่ที่นี่เสียจิตของเขาที่มีความกรนกระวายก็สงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวพระนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสอนุปุพพีกถาทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามทรงเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแลได้ยกโทษขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นป่านนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้แล้วพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเที่ยวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อได้ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเรามาสิ้นทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวไปหาโคในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะความเป็นทุกข์อันเกิดจากความหิวเราจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการคลองเรือเนี่ยมันมีมากท่านผู้ฟังบางทีเราถูกบีบคั้นด้วยการกระทำหน้าที่การงานทำไมบางทีมันก็ไม่ได้ไปฟังธรรมตามเวลาที่เหมาะสมสมควรก็ต้องไปหาโคหาวัวตามหาทรัพย์สินของตัวเองซะก่อนแต่ที่จะสำคัญเลยก็คือว่าเรื่องปากท้องนี่คนที่เขาเป็นบุรุษราชาในเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องรองเรื่องไม่สำคัญในการที่ว่าฉันจะไปกินข้าวก่อนหรือจะไปฟังเทศก่อนเอาหน้าไปฟังเทศก่อนกินข้าวไว้วันหลังนี่อันนี้คือลักษณะที่แสดงถึงความที่เขามีศรัทธามีจิตน้อมมาในทางการฟังธรรมแต่ว่าความหิวความที่ร่างกายมันยังไม่ระงับทำไมบางทีก็จะฟังตามไม่เข้าใจถึงเป็นจุดเดียวต้องฟังในเรื่องราวที่เขาบอกเอาไว้นี้ว่าจะไม่มีที่ไหนในพระไตรปิฎกเลยที่เราจะมาเห็นพระพุทธเจ้ามาจัดแจงเรื่องอาหารการกินมีแค่จุดนี้เท่านั้นเพื่อที่จะให้กายของเขาเนี่ยมีความระงับลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะได้ให้ฟังธรรมเข้าใจได้ซึ่งธรรมะเนื้อหาที่เขาได้ฟังก็คือเรื่องของอนุบุพพีกถานั่นเองทีนี้ประเด็นที่ภิกษุยกขึ้นพูดคุยกันในที่นี้ก็คือเรื่องการจัดแจงอาหารของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละทำไมท่านพูดถึงความหิวเนี่ยเป็นโรคเนี่ยคือหมายถึงเป็นความเสียแทงเป็นอุปสรรคพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้านึกถึงเรื่องราวที่เคยตรัสกับพระเจ้าปสิทธิโกศลพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความหิวใช่ไหมเป็นเครื่องเสียแทงหิวนี่ก็เป็นโรคความไม่หิวไม่มีโรคนี่จึงเป็นการได้อันประเสริฐจะไม่มีโรคไม่หิวได้ก็คือไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเองจิตใจของคนเราที่น้อมไปในทางการฟังธรรมแล้วก็น้อมไปในการบรรพชาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังเวลาที่น้อมไปในทางการฟังธรรมก็จะหลีกออกจากกามมากขึ้นน้อมไปในทางบรรพชาก็จะทำให้เป็นการหลีกออกจากเรือนเป็นช่องเป็นโอกาสทีนี้ช่องโอกาสตรงนี้เราต้องระมัดระวังในการที่ว่าจะไม่ให้เสื่อมมีช่องโอกาสในการที่จะหลีกเล่นแล้วถ้าไม่ได้ทำความหลีกเล่นให้ดีก็จะเสื่อมไปได้เรื่องที่สองนี้จะได้ให้ฟังเรื่องของพ่อแม่ลูกในครอบครัวหนึ่งสามคนที่ว่าลูกเนี่ยก็มีจิตน้อมไปในทางบรรพชาออกจากเรือนพอบวชออกไปแล้วพ่อแม่ก็บวชตามด้วยอยู่สามคนแต่ว่าเป็นบรรพชิตแล้วกลับคลุกคลีกันตรงนี้จึงเป็นจุดให้เสื่อมได้เรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของบรรพชิตที่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมาบวชได้ตรัสไว้ถึงการที่จะต้องมาสมาคมการที่จะต้องมามีการสื่อสารมีการที่จะประกอบไว้กับในเรื่องใดๆต้องมีความระมัดระวังให้ดีธรรมบทแปลเรื่องบรรพชิตสามรูปภาคที่6เรื่องที่165พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบรรพชิตสามรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเคยุญชมัตตานังโยคัสมินจะอโยชนังเป็นต้นได้ยินว่ามารดาบิดาในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่ง
บุตรน้อยนั้นได้ฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทำการอนุโมทนาอยู่กุลบุตรนั้นอยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาไม่อนุญาตกระนั้นเขาจึงได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแลเราจะออกไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาไว้ว่าหล่อนพึงรักษาบุตรน้อยคนนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นนั้นเหมือนกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจะรักษาบุตรจึงพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปันได้อยู่กุลบุตรนั้นมีความคิดว่าเราจะลวงมารดานี้แล้วหนีไปแต่นี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นมาแม่จ๋าหลีกทางฉันหน่อยก่อนเถิดฉันจะถ่ายอุจจาระครั้นมารดานั้นหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วได้บรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมารดาว่าลูกของเราไปไหนมารดาโอ้นายเมื่อตะกี้อยู่ที่นี่เลยบิดานั้นก็ค้นหาโดยรอบดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอไม่เห็นเขาแล้วมีความคิดว่าลูกของเราคงจะไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นบุตรชายของตนบวชก็คร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำให้เราพินาศดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทำอะไรในเรือนหนังนี้แล้วตนเองก็บวชในสำนักของภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมารดาของเขามีความคิดว่าทำไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่ไปวิหารบวชเสียแล้วกระมังก็พยายามค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบก็พลางไปวิหารเห็นชนทั้งสองนั้นบวชแล้วตนเองจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้งสองนี้บวชแล้วแม้ตัวเธอเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วเหมือนกันชนทั้งสามนั้นแม้บวชแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนาร่วมกันทีเดียวปล่อยวันให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทำของชนทั้งสามนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกชนทั้งสามนั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทำอย่างนั้นจริงหรือก็นั้นจริงพระเจ้าข้าทำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้ก็ชื่อว่าการทำอย่างนั้นจำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควรเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักย่อมไม่ควรดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ
และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบและเสียแล้วซึ่งประโยชน์หรือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนๆเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเหล่านี้เป็นทุกข์ประเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำทรามกิเลสเรื่องร้ายรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เราบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักบาลีว่าอโยเกยุนชะมัตตานังโยคัสมินชะอโยชนังอัตถังหิตวาปิยคาหีปิเหตัตตานุโยคีนังมาปิเยหิสมาคันชิอปิเยหิกุทาชนังปิยานังอัทัสสะนังทุกขังอปิยานันจะทัสสะนังตัสมาปิยังนะกะยิราทะปิยาปาโยหิปาปะโกคันธาเตสังนะวิจันติเยสังนะติปิยาปิยังในการจบเทศนาส่วนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ดังนี้แล้วจึงได้สึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แหละเรื่องบรรพชิตสามรูปจบในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภบรรพชิตทั้งสามรูปที่ในสุดท้ายแล้วเขาก็สึกไปครองเรือนเหมือนเดิมเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราจะมาสมาคมติดต่อสื่อสารหรือว่าทำการปรุงแต่งอะไรถ้าเราหลีกออกจากเรือนมีความสงัดหลีกเร้นอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังในการที่จะกลับไปหาสิ่งนั้นอีกซึ่งนี้แสดงถึงความที่เจ้าราคะตัณหามันเหนียวความยึดถือเนี่ยมันยืดโยงรัดรึงไปหมดขณะคิดว่าหลุดออกมาแล้วก็ยังกลับไปหาอยู่ได้อย่างไรก็ตามตัวฝั่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนล่ะว่าเราพูดถึงมีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ไหมล่ะแต่ว่าในระหว่างทางมันก็ยังมีจุดอีกหลายจุดที่เราทำความดีได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้นิพพานในฉันยังไม่หวังไม่ได้หรอกทำไมเป็นไรเพราะมีจุดที่เราสามารถทำได้หวังได้แล้วจุดที่เราทำได้หวังได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินทองมากมายต้องทุ่มเทแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้ออันนั้นก็คือแบบว่าถ้าเราจะเอาถึงที่สุดอ่ะมันก็ได้ถึงที่สุดแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงที่สุดทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังได้ผลระหว่างเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะที่ได้ขึ้นไปบนเทวโลกบนสวรรค์แล้วก็สอบถามถึงความที่เทพธิดาเทพบุตรเหล่านั้นเหล่านี้ทำไมถึงมีวิมานมีสมบัติที่เป็นทิพย์ต่างๆมากมายปรารภกรรมเพียงนิดหน่อยที่ได้ทำดีไว้ในคราวเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้ผลถึงความไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้นี่คือเบื้องต้นนิดหน่อยทำดีก็ยังได้ต่อไปดีมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เรื่องที่สามนี้คือเรื่องคำถามของท่านพระมหาโมกขลานะธรรมบทแปลเรื่องปัญหาของพระโมกขลานะเถระภาคที่6เรื่องที่177พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมกขลานะเถระ
รัสพระธรรมเทศนานิว่าสัจจังพระเนนะกุจเชยะทัชชาอัปปัสมิยาจิโตเอเตหิตีหิทาเนหิกัจเชเทวานะสันติเกก็ในรายละเอียดเรื่องนี้มีดังนี้ว่าสมัยหนึ่งพระเถระไปจาริกในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดามีศักดิ์มากตนหนึ่งเทพธิดาตนนั้นจึงได้ออกมาไหว้ท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้พูดอย่างนี้กับเทพธิดาตนนั้นว่าเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายท่านได้พระธรรมกรรมอะไรท่านอย่าถามที่ฉันเลยเจ้าข้าก็ในยะว่าเทพธิดาละอายอยู่ด้วยคำอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนี้ขอท่านจงบอกเถิดเทพธิดาท่านผู้เจริญทานดิฉันก็ไม่ได้ถวายการบูชาดิฉันก็ไม่ได้ทำพระธรรมดิฉันก็ไม่ได้ฟังเพียงรักษาคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระก็ได้ไปยังประตูวิมานแม้อื่นถามเทพธิดาองค์อื่นผู้มาแล้วมาแล้วถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นไม่อาจที่จะกลบเกลื่อนปกปิดพระเถระได้อย่างนั้นนั่นแหละเทพธิดาองค์หนึ่งจึงพูดก่อนว่าท่านผู้เจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมอันดิฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะดิฉันเป็นทาสีของคนอื่นนายของดิฉันดุร้ายหยาบคายเหลือเกินย่อมเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ตัวเองพลันช่วยได้ตีที่ศีรษะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี่เป็นใหญ่เพื่อทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโกรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นดิฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นต่างก็บอกทานอันเล็กน้อยอันตนทำแล้วโดยนัยยะเป็นต้นว่าท่านผู้เจริญดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันถวายมะพร้าวผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายฟักทองผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายเง่ามันกำมือหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายสะเดากำมือหนึ่งดังนี้แล้วก็บอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้ตอนกล่าวคำสัตย์เท่านั้นก็ไปสวรรค์ได้พระเถระฟังคำที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้วจึงลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลอาจหรือไม่หนอแลเพื่อจะได้ทิพยสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกินพระศาสดาโมกขลานะเพราะเหตุไรเธอจึงถามเราก็พวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าบุคคลเห็นจะได้ทิพยสมบัติด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้นโมกขลานะบุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีและเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเที่ยวโลกได้แท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้
บุคคลพึงไปในสำนักของเทวดาทั้งหลายด้วยฐานะสามนั่นแหละบาลีว่าสัจจังพระเนนะกุจเชยะทัชชาอัปปัสมิยาจิโนเอเตหิติหิตาเนนิคัจเชเทวานะสันติเกในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานะเทระจบในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งคือเรา

งานดึกดื่นโดยการตำข้าวที่เจ้านายให้สั่งการเอาไว้เลยคิดว่าโอ้ฉันต้องมาทำงานดึกดื่นเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตกเป็นทาสดึกดื่นนี่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเห็นภิกษุอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคิดว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ก็ถูกภัยถูกอันตรายใดๆเบียดเบียนพระพุทธเจ้าปรารภนางปุณณธาสีนี้แล้วก็จึงเทศสอนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตื่นหรือความหลับเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของนางปุณณธาสีธรรมบทแปลเรื่องนางปุณณธาสีภาคที่6เรื่องที่179พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีของเศรษฐีกรุงราชคฤห์เธอชื่อว่านางปุณณาตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอถังขัดฉันติอาสวาก็ดังได้สดับมาในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้เข้าเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณณาเพื่อประโยชน์แก่การซ้อมนางตามประทีปในกลางคืนซ้อมเข้าเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจึงได้ไปยืนตากลมอยู่หน้าภายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนก็ในสมัยนั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังธรรมะแล้วไปสู่เสนาสนะของตนของตนดนุษย์ภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางนางปุณณะเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนก็เพราะเหตุไรท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่หลับแต่นี้แล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัตวะอันตรายอันเป็นเหตุเพราะงูจะมีในที่นั้นเป็นแน่ก็ในเวลาเช้าเธอจึงหยิบรำชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทำขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงห่อไว้ในชายพกคิดว่าเราจะกินขนมตามทางที่ไปสู่ท่าน้ำจึงถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปยังท่าน้ำแม้พระศาสดาก็เสด็จดำเนินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านนางเห็นพระศาสดาแล้วมีความคิดว่าในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระศาสดาทายาธรรมของเราก็ไม่มีหรือเมื่อเรามีทายาธรรมเราก็ไม่ได้พบพระศาสดาก็แต่ในบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเศร้าหมองหรือประณีตแล้วพึงรับใช้เราพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วเธอจึงวางหม้อน้ำไว้ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอนุเทระแล้วทรงน้อมบาทอันเท้ามหาราชถวายไว้อันพระอนุเทระนำออกถวายพระองค์ได้รับขนมแม้นางปุณณธาสีวางขนมนั้นลงในบาทของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าขอธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสำเร็จ

แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นตอนพระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณาแม่นางปุณณาก็มีความคิดว่าพระศาสดาทรงทำการสงเคราะห์แก่เรารับขนมก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็คงไม่ได้เสวยขนมนั้นคงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้าแล้วเสด็จไปยังพระราชมณฑลของพระราชาหรือเรือนของมหาอมาตย์แล้วจะเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้แม้พระศาสดาก็ได้ทรงดำริว่านางปุณณานั่นคิดอย่างไรหนอได้ทรงทราบบาราจิตของนางแล้วจึงทอดประณีตดูพระอนนท์แล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งพระอนนท์ได้ปูลาดจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งทำภัตตกิจณภายนอกพระนครนั่นเองก็เทพยดาในท้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นบีบโอชารสอันสมควรแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนรวงพึ่งแล้วใส่ลงในขนมนั้นส่วนนางปุณณาได้ยืนแลดูอยู่ในเวลาเสร็จภารกิจพระเถระได้ถวายน้ำพระศาสดาทรงทำภารกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณณามาแล้วถามว่าปุณณาพระเหตุไรเธอจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าข้าปุณณาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดเท่านี้ว่าเราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปทวะอันตรายคือทุกนี้ก่อนส่วนท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปทวะอันตรายพร่องมูจะมีเป็นแน่พระเจ้าข้าตอนสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นอยู่เสมอพระศาสดาทรงสดับคำของนางปุณณานั้นแล้วจึงตรัสว่าปุณณาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำอันเป็นเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้บาลีว่าสัทธาจาคาระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอัตถังคัจฉันติอาสวาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโหรัตตานุสิกินังแปลว่ามีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนได้แก่ศึกษาไตรสิกขาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคำว่านิพพานังอธิมุตตานังแปลว่าน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานได้แก่ผู้มีอัธยาศัยในพระนิพพานคำว่าอัตถังคัจฉันติแปลว่าย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้หมายความว่าอาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นป่านนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือความสิ้นสูญได้แก่ความไม่มีในการจบเทศนานางปุณณายืนอยู่ตามเดิมนั่นแลดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอนภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดา
พระศาสดาครั้นทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งที่เตาถ่านซึ่งทำด้วยรำแล้วก็ได้เสด็จกลับวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งซึ่งทำด้วยรำอันนางปุณณาถวายทรงทำกรรมที่ทำได้แล้วโดยยากพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรเนาะแลดูเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณณานี้ให้แล้วเหมือนกันเราได้ทรงนำอดีตนิทานตรัสกุณฑกสินทะวะโปตกะชาดกในรายละเอียดดังนี้ว่าพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองถามลูกม้าสินทบนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งขึ้นว่าเจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวตังและรำจนโตมาถึงในบัดนี้นี้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าจึงไม่กินลูกม้าสินทบฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถาว่าในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติหรือโดยวินัยท่านมหาพราหมณ์ก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำเป็นอันมากส่วนท่านแลย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้ารู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำของท่านนางนี้แหละเรื่องนางปุณณทาสีจบจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่าบางคนนี่คิดว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบถูกหวยก่อนขายที่ก่อนหรือว่าขายบ้านให้ได้ก่อนหรือได้โครงการนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะทำบุญได้นี่ทำบุญด้วยการให้ทานนี่นะคือเรามีน้อยเราก็ทำน้อยได้ท่านผู้ฟังคือพูดถึงกรณีนางบุญนะเนี่ยบางทีคนเข็นใจเนี่ยจนจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรที่ว่าถ้าเจอเนื้อนาแล้วจะให้เนี่ยโอ้ยบางทีไม่มีอะไรใช่เอายกมือขึ้นพนมได้แค่นี้แต่วันนั้นเนี่ยนางยังมีรำข้าวที่เป็นขนมที่ตัวเองทำเอาไว้กินตอนกลางวันคือเขาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมต้องฟังว่าขนมเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หยาบแล้วก็ด้วยความที่ปิ้งบนเตาเนี่ยมันก็ควบคุมไฟควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีเต็มที่บางจุดก็จะยังไม่สุกพอดีบางจุดก็จะไหม้เกินไปนี่คือทำไว้กินเองแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงถวายขนมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้ละเอียดประณีตแต่พระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่มีความอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามท่านก็จึงรับไว้รู้อัธยาศัยของนางแล้วท่านก็จึงฉันให้ดูแล้วก็จึงได้กล่าวธรรมบทนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความตื่นหรือความหลับในเรื่องการทำความเพียรระหว่างสองอย่างที่มันทำได้ยากอย่างแรกก็คือการคลองเรือนเราจะต้องทำมาหากินอยู่ดึกดื่นหาปัจจัยสี่นั่นนี่อันนี้ก็ทำได้ยากบางทีก็ต้องนอนดึกดื่นทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกรณีของนางปุณณทาสีหรือความเพียรอย่างที่สองคือความเพียรที่กระทำเพื่อที่จะละความยึดถือกระทำเพื่อที่จะคลายความกำหนัดยินดีละกิเลสออกไปให้หมดความเพียรอย่างที่สองนั้นเป็นความเพียรที่ทำได้ยากเหมือนกันแล้วก็ดีกว่าความเพียรอย่างแรกด้วยความเพียรอย่างแรกก็ทำได้ยากแต่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่ความเพียรอย่างที่สองก็ทำได้ยากยินดีได้ยากแล้วมีผลดีต่อไปให้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เรื่องที่อานิกปรารภภิกษุที่มาทำความเพียรอย่างที่สองนี่แหละต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่านางปุณณะทำความเพียรอย่างแรก
ภิกษุชาวเมืองวัชีนี้ทำความเพียรอย่างที่สองพระพุทธเจ้าแสดงทุกห้าอย่างเอาไว้เรื่องของภิกษุวัชีบุตรรูปหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องภิกษุวัชีบุตรภาคที่7เรื่องที่219พระศาสดาเมื่อประทับอาศัยกรุงไผ่สาลีประทับอยู่ณป่ามหาวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปหนึ่งที่พระธรรมสังฆากาจารย์กล่าวถึงว่าภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปหนึ่งอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองไผ่สาลีได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุกปปพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาคราทุขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปติตตัทธคูตัสมานะจันทคูสิยานะจะทุกขานุปติโตสิยาก็ในสมัยนั้นแลในกรุงไผ่สาลีมีการเล่นมหรสพตลอดคืนยันรุ่งครั้นนั้นแลภิกษุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีที่เขาตีและประโคมร่ำครวญอยู่กล่าวคาถานี้ขึ้นในเวลานั้นว่าเราผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าในราตรีเช่นนี้บัดนี้ใครเล่าเลวกว่าพวกเราได้ยินว่าภิกษุนั้นเป็นราชโอรสในแคว้นวัชีสละราชสมบัติที่ตกทอดมาถึงตามลำดับออกบวชก็เมื่อทั่วเมืองไผ่สาลีถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีธงชัยและธงผืนผ้าเป็นต้นต่อเนื่องกันจนถึงชั้นจาตุมมหาราชครั้นวันเล่นมหรสพกำลังดำเนินไปตลอดคืนยันรุ่งในวันเพ็ญเป็นที่ดอกโกมุตบานท่านได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีกลองเป็นต้นที่เขาตีและเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้นที่เขาประโคมเมื่อพระราชา 7,707 พระองค์พร้อมข้าราชบริพารมีอุปราชและเสนาบดีเป็นจำนวนเท่ากันซึ่งอยู่ในกรุงไผ่สาลีประดับประดาแล้วออกไปสู่ถนนเพื่อเล่นมหรสพภิกษุนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ทางจงกรมใหญ่ยาวประมาณ60ศอกและเห็นดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าจึงหยุดยืนพิงแผ่นกระดานณปลายที่จงกรมมองเห็นตัวเองเป็นเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าเพราะปราศจากผ้าโพกเสียนและเครื่องประดับปรำพึงว่าคนอื่นที่เลวกว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอดังนี้แล้วก็ตามปกติท่านประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่ในขณะนั้นถูกความไม่ยินดีอย่างยิ่งบีบคั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ท่านได้ยินคาถานี้ซึ่งเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสนนั้นกล่าวด้วยความประสงค์ว่าเราจะให้ภิกษุนี้สังเวชคาถาของเทวดานั้นว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าจนเป็นมากกระยิ่มต่อท่านอยู่ราวกับพวกสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้คนผู้ไปสวรรค์ฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ตอนพระศาสดาแสดงทุกห้าอย่างพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วประสงค์จะตรัสบอกว่าคารวะเป็นทุกข์จึงตรัสพระคาถานี้สรุปทุกข์ไว้ห้าอย่างดังนี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในธรรมะปฏิบัติก็เป็นของยาก
เรือนที่ปกครองไม่ดีก่อให้เกิดทุกข์การอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันไม่เกรงใจกันก็เป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามบาลีว่าทุปปัพพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาคราทุขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปฏิทัตถกูตัสมานะจัตถกูสิยานะจะทุกขานุปฏิโตสิยาในเวลาจบเทศนาภิกษุนั้นเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะห้านี้แล้วทำลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ5อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแลเรื่องภิกษุปัจฉีบุตรจบในการประพฤติพรหมจรรย์ทุกฝั่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ว่าถ้าทำได้แล้วผลออกมานี่โอ้จะเป็นชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีทุกข์ที่จะติดตามมาภายหลังถ้าครองเรือนบางทีจัดแจงการงานอย่างดีอย่างไรก็ตามจนกระทั่งชาตินี้ไม่มีปัญหาอะไรชาติต่อไปได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ก็ยังมีโทษที่ติดตามมาของความที่ต้องอยู่ในภพในความเปลี่ยนประเภทที่สองที่ว่าทำได้ยากนั้นจึงเลิศจึงประเสริฐกว่าฝากไว้ต้องฟังใน5เรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพรรณนาไม่ได้ฟังกันแล้วถ้าผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องราวที่เป็นชาดกหรือธรรมบทในจุดใดจุดหนึ่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังช่วงของนิทานพรรณนาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าในทุกวันศุกร์หรือว่าติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
8: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดรายละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเครดิตผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
10: นายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ่งดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะดิฉันชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังกับข่าวยามเช้าอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลนะจะเข้ามาในรายการข่าวยามเช้าแล้วก็นำเสนอข่าวที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ได้มีการเรื่องของการประกาศเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนในปี2569ทางด้านของดร.สุกัญญานียะวิชาญนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงกันในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569และมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้หลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของทางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกโดยฤดูฝนของทางประเทศไทยตอนบนนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนทางภาคใต้ฝั่งตอนออกนั้นจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกหนักต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและปริมาณฝนจะกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้ในหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกที่ทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกอย่างหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในทางด้านของฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่แม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีค่ะจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติแต่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มของพายุในเขตหมุนเขตร้อนในปีนี้นะครับพายุหมุนในเขตร้อนในปีนี้คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มการเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะคะเอาวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคม2569ทางภาคของการเกษตรนะคะก็ให้ดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยรวมถึงในการกักเก็บน้ำมาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะคะในตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศบอกไปสำหรับในวันนี้15พฤษภาคม2569มีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องราวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอค่ะในเรื่องของการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่148/2569ในเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่รัฐบาลค่ะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568-2570โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน อันเป็นภาวะแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการลดเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: อาศัยอำนาจตามมาตราที่11วรรค6วงเล็บ6และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะให้หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้1ดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดค่ะ2ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งขอเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตกลงในเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในการกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศ4แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ5รายงานผลปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม6ค่ะดำเนินการตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายนอกจากนี้ค่ะยังให้ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และประกอบกำลังปฏิบัติการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงทีตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการไปช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติแล้วแต่กรณีและจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลาหรือนอกเวลาก็ได้นะคะทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ครับเป็นการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและถ้าพูดถึงในข่าวแรกที่นำเสนอไปว่าวันนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ฝนในช่วงเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตกกันชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของหัวหน้าคณะในการพูดคุยชายแดนใต้ครับมีข่าวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าสถานการณ์ชายแดนนำเสนอกันในเช้านี้หนึ่งเรื่องนะครับโดยครับสำหรับเมื่อวานครับวันที่14พฤษภาคมนะครับมีแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ครับเปิดเผยว่ามีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชานั้นได้ยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ของห้วยตามาเรียอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษว่าเบื้องต้นครับเสียงดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2นั้นมีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ครับภายหลังเกิดเหตุนั้นได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับโดยข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางกองทัพภาคที่2ครับมีการชี้แจงนะครับว่าที่ฐานตามาเรียน1นั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกลางป่าผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีการยิงปะทะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับก็เป็นเสียงในเวลาประมาณสัก 6:25 คือเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นการยิงปะทะกันก็ขอให้ประชาชนนั้นยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับจากเรื่องของที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ชายแดนครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวละกันที่เมื่อวานแชร์กันเยอะมากแต่จะบอกว่าเป็นข่าวปลอมก่อนนะครับโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าครม.เนี่ย กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานเนี่ยในไลน์ผมมีการส่งมาประมาณ3ครั้งนะฮะผมก็เลยไปเช็คกับทางทีมงานแล้วก็เช็คกับทางเพจด้วยนะครับก็มีการบอกว่าครม.มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับส่งผลให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีวันหยุดยาวและเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวครับที่มีการแชร์กันเมื่อวานก็คือว่าจะมีการประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่2มิถุนายนจะทำให้เป็นวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม31วันที่1เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3นะครับวันที่2หยุดเพิ่มเป็น5วันสรุปนะครับข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์นะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับซึ่งทางท่านโฆษกสำนักนายกระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาหรือมติของครม.ในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้นนะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนั่นเองครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสคบหน่อยนะคะเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านก็เรื่องมีการผิดนัดที่จะไปชี้แจงต่อสคบนะคะล่าสุดตอนนี้มาถึงในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานกันบ้างอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.
1: ครับ
0: ท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์นั้นละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงต่อไฟไหม้ค่าไฟเนี่ยก็คือไม่ลดลงนะฮะอันนี้โดยรวมแล้วเรื่องของไฟฟ้าน่ากลัวมากนะสำหรับบ้านนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคมากกว่า 500,000 บาทโดยท่านค่ะได้สั่งการให้ทางด้านของนายณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบให้ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวถึงฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะคะที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ค่ะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตราที่52กรณีจำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือนำเข้าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำซ้ำปรับนะคะสำหรับกรณีที่มีข้อร้องเรียนดังกล่าวนี้คือพบนะคะว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสโอ้โหก็คือจาก3เฟสนี่คือมากนะและเหลือเฟสเดียวเนี่ยก็คือแน่นอน
1: มันจะโอเวอร์โหลด
0: ค่ะและการใช้สายไฟก็คือเป็นอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายค่ะอันนี้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้แน่นอนปัจจุบันผู้เสียหายค่ะได้แจ้งความตามคดีอาญาแล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะก็สรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้นะคะสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาที่ไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้ซึ่งสคบค่ะจึงนัดหมายให้มาสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมก็คือวันนี้วันที่15พฤษภาคม2569เพื่อที่จะพิจารณาคดีกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปซึ่งสคบนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สคบอันนี้คือสายด่วนสคบ1166หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect มีเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมนี่คืออยู่บริเวณที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
1: ครับผมนี่คือการร้องเรียนนะฮะสำหรับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดตั้งโซล่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของเคสปลากระป๋อง ครับที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะครับ
0: มาถึงผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอันนี้ก็คือผู้รับเหมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ต่
1: อ
0: นะคะติดตามกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องนี้นะฮะไปดูกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกันบ้างนะครับซึ่งทางรองนายกเอกนิติธรประภาสครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าการออกพระราชกำหนดนะครับกู้เงิน400,000 ล้านบาทขอไปครับ400,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาครับและนะครับเป็นวิกฤตที่ยังไม่จบนะครับเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกครับส่วนผลกระทบต่อค่าครองชีพต่อประชาชนดังนั้นครับในการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนครับสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นทางรองนายกเอนิตินะฮะก็บอกว่าอย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดครับทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานครับวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้ครับควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตนั้นประเทศสามารถจะฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมครับลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นออกแบบมาอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะหากรองบประมาณปี70นั้นอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ครับส่วนครับในฝากฝั่งที่ฝ่ายค้านมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นการช่วยนายทุนครับรองนายกเอนิตินะครับยืนยันว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนและไม่ใช่การตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างและหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตรงเป้าตรงจุดจะต้องช่วยให้เปลี่ยนผ่านได้ต้องช่วยให้ปฏิรูปหลังวิกฤตสามารถฟื้นกลับมาได้เช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ครับนอกจากนี้ครับช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วยังสอนสกิลต่างๆและช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหากโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐถือเป็นการช่วยลดการกู้นอกระบบให้เอกชนนั้นมาร่วมนำเสนอได้ด้วยดังนั้นจึงใช้ความโปร่งใสและทำงานร่วมกับเอกชนหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาหรือไม่ทางรองนายกครับก็ต้องบอกว่าต้องรอการพิจารณาของศาลต้องยึดตามหลักกฎหมายครับซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติและต้องชี้แจงต่อไปซึ่งพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนช่วยบรรเทาผลกระทบและเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะคุณพฤษ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งกรณีคือเมื่อวานนี้ก็มีสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตของรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คุณสุจี
0: ใช่ท่านก็คือมีในเรื่องของการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของรถพุ่มพวงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันสื่อสังคมออนไลน์ก็มองว่าเอ๊ะรถพุ่มพวงที่มีการไปต่อเป็นพ่วงข้างเนี่ยผิดกฎทางด้านของกฎของกรมขนส่งทางบกหรือเปล่านะอันนี้โดยเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของกรมขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงในกรณีของรถพุ่มพวงตรงนี้ในทำเนียบรัฐบาลที่มีการแถลงข่าวกันไปโดยทางด้านของนายธิติพัฒน์ไทยจงรักค่ะโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านชี้แจงถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการข้อตั้งข้อสังเกตในเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีการชี้แจงนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการจัดอีเวนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นการขับขี่ภายในเป็นพื้นที่ปิดค่ะหรือว่าเขตจำกัดเฉพาะไม่ได้นำมาวิ่งบนถนนสาธารณะที่มีการจราจรที่พลุกพล่านจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของรถค่ะที่ใช้ในวิถีชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือว่ารถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโคร ครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนซึ่งทางกรมขนส่งทางบกเองตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบที่จะรองรับกลุ่มของรถเศรษฐกิจชุมชนตรงนี
1: ้
0: โดยมีแนวทางสำคัญก็คือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ขับขี่และผู้ใช้ถนนให้มีเป้าหมายสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทชีวิตของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมอีกเส้นหนึ่งข่าวนะฮะก่อนจะไปพักฝั่งตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเปิดเทอมแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวกับคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งทางรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับเปิดเผยภายหลังมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับอนุโลมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกประเภทสามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้รวมไปถึงนะครับครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการทำกิจกรรมในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภทครับสำหรับการในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสืออยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ในปีนี้ปี69นะครับซึ่งทางท่านปลัดนะครับชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแต่งเครื่องแบบเต็มยศนั้นจะใช้เฉพาะในงานพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดให้เฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนครับซึ่งมีประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยชุดรองที่กำหนดนะครับประกอบด้วยหมวกผ้าผูกคอและชุดนักเรียนหรือชุดพละตามที่โรงเรียนกำหนดครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องค่ะคุณบุญมาศรีมาศรอท่านผู้ฟังอยู่นะคะหลังจากนั้นกลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงที่2ต่อค่ะ
1: ครับ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยบอกว่าให้เดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านโดยย้ำว่าประเทศไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพ

สัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันเลยครับในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายแล้วครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศมีความมั่นคงโปร่งใสขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้เช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกแหละที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องและหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

0: โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วยครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกผ.สภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้แล้วครับแล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญเลยครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญโดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับนะครับแล้วก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า รัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปเลยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟกนิวกันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นFake news fake news ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟกนิวส์Fake news ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแหละครับแล้วก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีคองร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่งการปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับแล้วในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมาลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรือ RT จากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ
1: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากรับฟังตีคล้องร้องข่าวไปนะครับมาดูกันต่อสำหรับประเด็นต่างๆในข่าวยามเช้านะครับผมมี1ประเด็นนะฮะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นข่าวนะครับผมจากในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการและดูหมิ่นเจ้าพนักงานภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13 พฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีการเข้าแจ้งความต่อทางพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับระบุว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินั้นมีชายชาวจีนนะครับชื่อว่าหลี่เว่ยก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับ2 เครื่องนะครับก่อนจะเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุครับชายคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังโดยมีความหมายในภาษาไทยว่าบุพการีเสียชีวิตครับรวมถึงมีการสะบัดคำต่างๆอีกหลายคำพร้อมพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนั้นได้เข้าห้ามปรามและดึงตัวไว้ทันตำรวจเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการครับจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าเวรนะครับผมคุณมนตราขวัญศิริกุลนะครับหัวหน้าเวรของทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายชาวจีนครับของสายการบินสปริงแอร์ไลน์ครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นครับการที่เขาทำลายเครื่องตรวจอัตโนมัติไป2 เครื่องนั้นความเสียหายอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านครับ481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดีๆก็จะเสียเพราะว่าคนแบบนี้นะฮะไปก่อเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวนะเรื่องของการกรณีการจับกลุ่มชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเราก็มีการนำเสนอแล้วก็มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร14 พฤษภาคมทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ค่ะมีการชี้แจงกระทู้ถามสดในกรณีของการจับกลุ่มนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามตามที่นายปิยรัตน์จงเทพสสพรรคประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเป็นผู้ตั้งกระทู้ในการถามโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหารวมถึงมีการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงแต่ไม่พบประวัติก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายนะคะเพราะยอมรับค่ะว่าอาจมีช่องว่างในการที่จะบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นความล้มเหลวพร้อมระบุค่ะว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับค่ะว่าให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมที่จะดำเนินคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการที่จะสอบสวนอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายปกครองเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินการกระทำที่เกี่ยวข้องและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบความเชื่อมโยงยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ดิ้งนอนใจและทุกหน่วยงานความมั่นคงทั้งกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งได้เร่งตรวจสอบและกวาดล้างเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมยังอยู่ที่เรื่องของหมิงเฉินซันนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยนะฮะว่าคดีนี้นะฮะผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกัมพูชาเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับยืนยันนะครับว่าหมิงเฉินซันไม่ได้เป็นเพียงบัญชีม้าหรือว่าเป็นระดับล่างแต่มีบทบาทในระดับของบอส หรือผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้ครับตำรวจไซเบอร์นั้นอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดหาเครือข่ายบุคคลครับพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ครับยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่มีการตั้งคณะทำงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลนะครับแม้ว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนอยู่และไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่บอสเลยนะ
1: บอสนะ
0: ต้องบอกว่าเทพยดาโดนใจให้ไปจับได้จากเรื่องอื่นแล้วก็สืบสานมาถึงเรื่องนี้
1: จากเหตุรถเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
0: ใช่
1: นะ
0: ถ้าไม่มีโดนใจให้เกิดอุบัติเหตุเราคงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามีอาวุธเท่าไหร่และเขาเป็นระดับบอส
1: ค่ะแน่นอนนะมาถึงเรื่องของสำนักงานกกต.เมื่อวานนี้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระอย่างเช่นการลาออกก็ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าอยู่ครบวาระนะไม่ลาออกนะฮะ
0: ก็ใกล้แล้วนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็ใกล้แล้วไม่ถึงเดือนแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนครับพี่แอลชยานันท์ผมพีพฤฒแล้วก็พี่ป๋องสุภฤทธิ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วคุณบุญมาเขามารอแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้